0: รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งกราบจากนั้นส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปประสงค์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 น.และ 20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
1: รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่ เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำส่งไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: ์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาลงใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตุนิเซีย5-1กลุ่ม S ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดอลแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021จนในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22-28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการโด โดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15-22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 23 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางงูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Generation R。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊อกน้ำมันยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เราเป็นยังไงเหลืองหรือเปล่าหรือเท่ยกลัวกำลังจะบังไหลหมกตัวอีกแล้ว
2: แก
1: จิตก็ค
2: ือขอแกมีล้างคอสักชาม
1: จะไม่ขาย
2: ทำไม
1: ลูกเข้าใจไหมกว่าไปไหลแล้วลูกคือไหลแล้ว
2: เกมอีอีกชามหนึ่ง
1: ให้ไม่ขายลูกไปไหลแล้วคือไม่ไม่คือ
2: ว่าสั่งเกมอีชามหนึ่ง
1: ให้ว่าบังใครออกไปดีไม่มีจะขายแล้วแล้วทำไมตื่นนักวะฮะตื่นจริงๆน่าละถ้าที่ให้สองชามนี่นะเพราะว่าเห็นว่าลูกกำลังจะอกตายลูกมึงหิวอ่ะเข้าใจเปล่าตรงนี้ไม่ขายแล้วไปสิไปไปน่าละอยู่ทำไรลูกรู้จักเงียบละอองไหมรู้จักเปล่าอีมาแล้วไปสิไปให้พ่อสิ
2: อู้บอกว่าอู้ต้องการเก็บอีอีกชามไงอะแปะ
1: ไม่ขายเว้ยแปะไม่ไรยิงอะหูแตก
3: แปะเกี่ยมอีของคุณโอ้ย
1: เขา
3: เอาเกี่ยมอีให้เขาเข้าใจไหม
1: เขาเขาเข้าใจครับเกี่ยมอีครับลายเดียวนี่ครับ
3: อย่าให้คุณโอ้ยมีโมโหนะ
2: ขอบใจมากปลิว
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: ผมนั่งด้วยคนคงไม่ขัดข้องนะ
2: ด้วยความยินดีนะตามสบายเอาอะไรดีล่ะปลิวน้ำแห้งเส้นเล็กเส้นใหญ่งอกไม่งอกหรือจะเอาหมี
3: ่ครับครับครับเดี๋ยวผมสั่งเองนะ

0: ผมไม่รู้ว่าคุณโอ้ยออกมาจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะ
1: ก็เพิ่งจะออกมาได้ไม่กี่วันนี
0: ่ผมว่าจะหาเวลาไปเยี่ยมแต่ว่างานมารัดตัวซะจนไปไหนไม่ได้
1: เอ๊ะก็วันนั้นปลิวไปเยี่ยมฉันไม่ใช่เหร
0: อเออๆวันไหนครับ
1: ก็เมื่อสัก10วันมานี
0: ่เฮ้ยเปล่านี่ครับผมไม่ได้ไปที่เรือนจำมากว่าปีแล้วนะครับคุณโอ้ย
1: เอก็มีคนไปเยี่ยมฉันน่ะ
0: เออคุณโอ้ยเจอผมเหรอครับ
1: มันไม่ใช่ที่เยี่ยมนะผู้คุมเขาก็ได้รับแต่ของฝากเอาไว้ให
0: ้แค่รับของฝาก
1: ใช่
0: แล้วทำไมคุณโอ้ยว่าผมไปเยี่ยมถ้าผมไปก็ต้องเจอคุณโอ้ยสิครับ
1: ที่นั่นมันที่ทำงานเขาก็เลยไม่ให้เยี่ยม
0: แค่ของฝากทำไมคุณโอ้ยคิดว่าผมอ่ะ
1: ก็มีปลิวคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะไปเยี่ยมฉัน
0: นี่ผู้คุมคงบอกคุณโอ้ยใช่ไหมครับ
1: เปล่า
0: อ่ะแล้วคุณโอ้ยทราบได้ไงว่าเป็นผมอ่ะ
1: ก็ไอ้ของเยี่ยมน่ะพอฉันได้รับก็รู้ว่าใครไปเยี่ยมฉัน
0: แปลกนะครับใครเนาะไปเยี่ยมทำให้คุณโอ้ยคิดว่าเป็นผม
1: คนเรารักกันชอบกันทำไมจะไม่รู้ว่าของเยี่ยมนั้นมาจากใคร
0: ความจำคุณดีเหลือเกิน
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นฉันบอกแล้วว่านอกจากปลิวแล้วนี่ไม่เคยมีใครไปเยี่ยมฉัน
0: ช่างมีความคิดตรงกับผมจริง
1: นั่นสิตรงกันเปรียบเลย
0: บอกผมได้ไหมของเยี่ยมเป็นอะไร

0: ูอีกเหรอ
1: แต่ช่างเถอะนะฉันทำไมสนใจหรอกถือว่าดวงดีซะอย่าง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอ้ยที่คุณพูดมาหมายความว่าคุณถูกคนลอบฆ่าเหรอ
1: ใช
0: ่และคุณคิดว่าผมเป็นคนฆ่าย
1: ิ่งกว่านั้นนะฉันกลับไปบ้านยังถูกมือปืนสตึกสตึกตามไปลอบฆ่า
0: คุณก็คิดว่าผมเป็นไม่ใช่คุณก็คิดว่าเป็นผมอีกแล้วนะ
1: อย่าไปคิดอะไรฉันไม่สนใจนึกว่าหยอกล้อกันเล่นคิดมากก็ปวดหัวเปล่า
0: ๆคุณโอ้ยผมคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับ
1: ก็ฉันบอกแล้วไงว่าเป็นการหยอกล้อของเพื่อนฝูงแต่มันก็พลั้งไม้พลั้งมือไปหน่อยทำมาเป้ากางเกงเลือดโชคเข้าโรงพยาบาลไปหลายวัน
0: คุณพูดแบบนี้ผมไม่สบายใจ
1: ก็ฉันไม่ได้ติดใจอะไรทำไมเฉดเปลวก็แล้วไป
0: ใครเนาะมันทำระยำแล้วก็ป้ายขี้มาให้ผม
1: ขอโทษฉันอาจจะเดาผิดหรือพูดผิดไปก็ได
0: ้แล้วใครครับตามไปยิงคนจนถึงบ้านนะฮะ
1: ก็คงจะเป็นรายเดียวกันละมั้ง
0: คุณเลยมาตามหามือปืนที่นี่สิ
1: เปล่าเมื่อไม่รู้ว่าเป็นใครฉันจะไปตามที่ไหนถูก
0: แล้วคุณโอยอนมาที่นี
1: ่มาทำงาน
0: ทำงานเหมือนเมื่อก่อน
1: ใช
0: ่เอ๊นี่คุณไม่ทราบเหรอครับ
1: ก็เรื่องอะไรล่ะปลิว
0: ก็บริษัทเขาสมิงค้าพลอยน่ะสิครับ
1: ทำไม
0: ตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันแล้วบริษัทก็ถูกขายคุณเกลิก
1: งั้นเหรออ
0: ืมอ๋อ
1: ฉันก็เพิ่งรู้ว่าบริษัทถูกขายให้คุณเกลิกไปซะแล้ว
0: ก็แล้วทำไมทางโน้นถึงส่งคุณกลับมาทำงานที่นี่อีกเอมันยังไงกันครับนี
1: ่ไม่มีใครบอกฉันหรอกนะฉันมาเองก็คือได้ฉันอยู่ว่างๆกลุ้มใจตายแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ
0: และไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการที่คุณเคยทำมันก็ไม่มีแล้วคุณเกลือกทำคนเดียวหมดเขาคงไม่รับคุณทำอีกแล้ว
1: ก็ไม่เห็นจะเป็นไร
0: คุณจะมาทำงานไม่ใช่เหรอ
1: ฉันมาขุดพลอยเสียงโชคของฉันนะฮะก็หาเงินใช้เหมือนคนอื่นๆถ้าโชคดีฉันอาจจะได้ทับทิมสยามเม็ดงามๆก้อนใหญ่ๆราคาสักหลายล้านก่อนเดียวก็ตั้งตัวได้จริงไหมล่ะ
0: นี่ผมอยากจะแนะนำอะไรคุณสักหน่อยนะ
1: พูดมาสิขอรับฟังด้วยความยินดี
0: คุณออกจากเขาสมิงไปซะดีกว่านะ
1: ทำไม
0: ถ้าจะพ้นภาคตะวันออกไปเลยหรือยิ่งดีผมแนะนำคุณด้วยความนับถือ
1: ทำไมอย่างนั้นน่ะก็ในเมื่อใครต่อใครเขาเสี่ยงดวงกันได้ทำไมฉันจะเสี่ยงดวงบ้างไม่ได
0: ้ถ้าคุณไม่เชื่อผมคิดว่าคุณไม่ได้มาเสี่ยงดวงแต่ว่าคุณกำลังท้าทายเป็นการวัดดวงมากกว่า

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารหรือ

สามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: ถามจริงๆธนาปลิวทำไมจะต้องมาบังคับข่มขู่ขับสายไล่ส่งฉันด้วยล่ะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันมาทำกินมาเสี่ยงดวง
2: ผมไม่ได้ขับไล่หรือว่าบังคับข่มขู่คุณในฐานะที่คุณเป็นนายที่ดีเก่าเป็นคำแนะนำหรือเตือนกันด้วยความนับถือแต่ถ้าคุณยังดื้อแพ่งเท่ากับคุณท้าทายอยากวัดดวง
1: ก็แปลกดีนะ2 ปีที่ฉันอยู่ที่เขาสมิงก็ไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใครแต่แล้วอยู่ๆฉันก็ต้องเข้าคุกไปทั้งที่ไม่เคยทำผิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าฉันประมาทไปหน่อยที่ทำงานผิดพลาดจนกระทั่งติดคุกแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุเพราะทะเลาะเบาะแว้งหรือทำความเดือดร้อนให้ใคร
2: ครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่มาตลอดพอจะรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไร
1: อ๋อถ้างั้นก็บอกสักหน่อยสิว่าทำไมฉันถึงอยู่เขาสมิงไม่ได้แล้วทำไมจะต้องไล่ให้พ้นภาคตะวันออกด้วย
2: ผมบอกคุณได้แต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดวันนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันซะแล้วมีคนหลายกลุ่มกำลังแข่งรัศมีกันอยู่เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามหรือสายของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าและคุณลองคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเขาเข้าใจกันแบบนั้น
1: ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ของฝ่ายไหนทั้งนั้นฉันก็เป็นตัวของฉันเองใครจะแก่งแย่งใครจะชู้จริงอะไรก็เรื่องของเขาฉันจะขอก้มหน้าทำมาหากินของฉันไปเรื่อยๆโชคดีฉันก็รวย
2: โชคซวยคุณจะตายเปล่าผมถึงว่ามันเป็นการท้าทายหรือว่าอยากวัดดวงมากกว่า
1: ทำไมเขาคิดกันอย่างนั้นนะก็ฉันมีเพียงตัวเปล่าๆ2 มือ 2 ตีนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลแล้วทำไมต้องกลัวฉันด้วย
2: เดี๋ยวนี้เขาสมิงไม่ชอบคนแปลกหน้าเมื่อก่อนจริงคุณเคยอยู่ที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คุณจงเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดไปหากินอย่างอื่นดีกว่าเขาสมิงไม่ต้อนรับคุณแล้วเชื่อผมเถอะและคุณจะปลอดภัยไปและอย่าหวนมาอีกอันตรายครับ

0: เออนี
1: ่พูดก็พูดเถอะนะปลิวนะเมื่อสักครู่มานี้เองฉันจ้างรถเครื่องมาส่งพอคล้อยหลังฉันคนขี่ที่รับจ้างมาส่งฉันถูกตีหัว
2: นั่นคือคำเตือนที่คุณได้รับ
1: อ๋องั้นปลิวก็คงรู้สินะใครส่งคำเตือนมาถึงฉัน
2: ที่นี่มีกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มนะถึงยากที่จะบอกได้ว่าใครเป็นใครแต่เขาไม่ชอบคนใหม่คนแปลกหน้าคนเก่าๆที่ไม่มีทางเลือกต้องอยู่อย่างระวังตัวคนที่มีทางเลือกเขาก็เพ่นหนีไปหากินอย่างอื่นจนหมดทุกคนอยู่อย่างท้าทายเพื่อต้องการวัดดวงทั้งนั้น
1: ถ้าจะต้องเพิ่มฉันด้วยอีกสักคนนี่มันจะหนักหนาเกินไปใช่หรือ
2: คุณมีทางเลือกไม่ควรเสี่ยงตาย
1: เอาละเป็นอันว่าขอบใจนะที่เตือนฉัน
2: ไม่เป็นไรครับหวังว่าคุณคงเชื่อผม
1: อาจารย์แต่ว่าตอนนี้ฉันอยากพบรักเร่ไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ที่ไนท์คลับเก่าหรือเปล่า
2: อ๋อชิ้นเก่าเลยครับ
1: ใช่ช่วยบอกสักนิดเธออยู่ที่เก่าหรือเปล่าฉันอยากจะไปเยี่ยมสักหน่อย
2: ครับคุณรักเร่น่ะยังเป็นคนเก่าแต่ว่าคุณรักเร่ไม่ได้อยู่ในฐานะเก่าอย่างเมื่อก่อนซะแล้ว
1: หมายความว่า
2: เธอไม่ใช่รีเซพชันเมียของคุณอีกแล้ว
1: งั้นเลยรักเร่เป็นอะไร
2: เป็นคุณนาย
1: อ๋อ ได้ดีไปซะแล้วนะ
2: ครับ
1: กับใคร
2: คุณเกริก
1: เจ้าของผู้จัดการบริษัทเขาสมิงค้าพลอยคนใหม
2: ่ครับถูกต้อง
1: ถ
2: ้าคุณโอ้ยไปเยี่ยมเชื่อว่าคุณรักเร่คงไม่สบายใจและคุณเกลือก็คงไม่พอใจที่คุณโอ้จะไปยุ่งกับพัญญาของเขา
1: ฉันเพิ่งรู้เอาละขอบใจมากปลิว
2: ไม่เป็นไรไม่ได้ครับผมหวังว่าคุณโอ้คงเชื่อผมนะครับ
1: ก็จะขอคิดทบทวนสักวันสองวันก่อนทำไมขุดพลอยเขาสมิงฉันควรจะไปทำอะไรกิน
2: ถ้าอยู่อย่างสงบอย่างนักท่องเที่ยวก็คงจะพออยู่ได้แต่ว่านานไปคงไม่ดี
1: ฉันเชื่อปลิว
2: โอ้ถ้าอย่างนั้นขอบคุณครับที่เชื่อผม

0: ดื้อบรรเลยเลยเว้ย
1: แปลว่ามันไม่ฟังเสียงพี
0: ่ไม่เชิงเว้ยมันแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งท้าทายดื้อรั้น
2: มันแน่นักนะพี่
0: ข้าก็ยังไม่เคยเห็นฝีมือ
2: แล้วทำไมมันอวดดีงั้นล่ะ
0: ใครจะไปรู้มันวะ
1: มันต้องมีอะไรสักอย่างนะพี่เปลวก็ขนาดถูกฆ่าในคุกก็ไม่ตายถูกยิงที่กรุงเทพมันก็รอดมาได
2: ้นั่นสิ
1: แล้วจู่ๆมันกลับมาโผล่เขาสมิงอย่างท้าทายซะด้วยสิ
2: ถ้ามันไม่ดีมันคงไม่กล้ามาเสี่ยงดวงคนเดียวมันให้คำตอบกับพี่ว่ายังไงบ้างอ่ะ
0: พอข้าบอกให้มันออกไปจากเขาสมิงและควรไปให้พ้นภาคตะวันออกมันก็ซักถามใครเป็นคนสั่งข้าก็ว่ามีหลายกลุ่มหลายพวกกำลังแย่งชิงบ่อพลอยกันมันคนเดียวจะถูกคอมเมนต์ว่าเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามอาจจะโดนลูกหลงได้แล้วมันว่าจะไปเยี่ยมคุณรักเร่ข้าก็เลยบอกว่าคงเยี่ยมไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้เป็นคุณนายของคุณเกิกมันก็เลยว่าขอคิดสักวันสองวัน
2: ฉันว่ามันไปไม่ง่ายๆหรอกนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอมั้ยคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: Forabi
9: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
10: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
11: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าม
11: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะช่วงนี้เชียงใหม่รวมทั้งภาคเหนือยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่บางแห่งฝนตกหนักแล้วก็เป็นฝนที่ตกสะสมดังนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องกันมาจึงทำให้อุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้แตะอยู่ที่ประมาณ 32, 33, 34 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ 24, 25 องศาเซลเซียสกำลังดีนะคะแม้นว่าการพยากรณ์อากาศปีนี้ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งร้อนและแล้งแต่ในช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวตักตวงความสุขสิ่งดีๆที่มีอยู่ก่อนที่จะผ่านไปผ่านเลยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะใจเต็มที่แม้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติและมีปัญญาค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่

0: ู้จักเอาวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลักไม่ใช่เอาเรื่องของใจชอบหรือใจไม่ชอบเป็นเกณฑ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำงานเมื่อเกิดความไม่สบอารมณ์ความไม่พอใจความไม่ราบรื่นมีคนจำนวนมากที่เพ่งโทษไปที่คนอื่นโดยไม่ยอมหันกลับมามองความบกพร่องของตัวเองเมื่อเห็นผิดอยู่ที่ผู้อื่นแล้วก็มุ่งหน้าจะปรับเปลี่ยนผู้อื่นให้เข้าหาตนเองเป็นสำคัญทำให้หมดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
0: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
0: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูต
0: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ชียงใหม่แฮร์รี่คือผู้ให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายงานที่รู้สึกว่าตนนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จแฮร์รี่ไม่เพียงแต่ถามคนเหล่านี้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่เขายังถามคนเหล่านี้อีกด้วยว่าสิ่งใดคือสิ่งที่พวกคุณกำลังค้นหาเขาทำให้คนเหล่านี้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำและสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำแฮร์รี่แนะนำให้ลูกค้าของเขาจดบันทึกเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าการจดบันทึกนั้นจะทำให้สิ่งที่พวกเขากำลังตามหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณจดบันทึกถึงสิ่งที่คุณได้ผ่านพบคุณก็จะสามารถเห็นถึงรูปแบบความคิดของตัวเองได้อีกทั้งคุณยังสามารถค้นพบในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับตนเองมาก่อนและคุณจะค้นพบว่าตนเองนั้นมีความเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกำลังตามหามากน้อยเพียงใด

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาว

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันกาเมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

ตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0 53

0: ดูเหมือนว่าหลายครั้งกับชีวิตในความฝันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงและนี่คงจะเป็นการสกัดกั้นทำให้หลายคนกลัวที่จะฝันอย่าเช่นนั้นเลยนะคะอย่าให้ชีวิตถูกครอบงำด้วยความกลัวแต่อยากให้ถูกผลักดันด้วยความใฝ่ฝันมากกว่าเกอเต้มหากวีเยอรมันเคยพูดไว้ว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณฝันว่าทำได้จงเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ความกล้ามีทั้งความเป็นอัจฉริยะพลังและสิ่งวิเศษรวมอยู่ในตัวมันขอเป็นกำลังใจนะคะแม้ว่าฝันจะอยู่ไกลฝันจะใหญ่ทุกความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามแต่เชื่อว่าทุกความฝันแม้กระทั่งฝันที่ไม่เคยเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างน้อยที่สุดการเดินตามหาความฝันก็ช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่ใช่เหรอคะ
1: Mass FM Your happiness our happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่

0: าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
4: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
5: Mass FM Your happiness

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2พร้อมโล่รางวัลเงินรางวัล 3,000 บาทจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายชื่อนักเรียนทีมโต้วาทีประกอบด้วยน้องกรวิทย์พีระคำกัลยาคิมการชนกศรีกฤตและมาริสาทาริตาบลาวครูที่ปรึกษาคุณครูประกายมาศกันที่วงและคุณครูจิราภาสุภาพันธ์ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความรู้ความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารอย่างมีเหตุผลและการทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมและภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นตั้งใจและความสามารถของน้องๆทุกคนนะคะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053420568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: แมส FM ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติแมส FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-55สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening.

เก็บเธอไว้ทั้งสองคนในเวอร์ชันของออกัสค่ะจาก Love Sick The Series เพลงเก่าของทัทยังที่เคยร้องไว้นะคะและก่อนนั้นมีนัทสุธรด้วยกับฉันนั่งอยู่ทั้งคนสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคือดาฟังปกติต้องเปิด8โมงเช้าวันอังคารแต่ตอนนี้มันสายแล้วมัน9โมงกว่าเพราะฉะนั้นนานๆเปิดทีนึงก็แล้วกันสำหรับเพลงนี้นะคะเริ่มต้นกับเช้าของวันอังคาร16มิถุนายน2569กลางเดือนพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังจริงแล้วก็กลางเดือนคือเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้เข้าสู่ครึ่งหลังของมิถุนายนแล้วด้วยค่ะแล้วยังเป็นวันแห่งความหวังด้วยนะมาลุ้นกันวันนี้ใครจะรวยบ้างใครจะมีความรู้สึกแบบได้ลุ้นกระชุ่มกระชวยซื้อเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อเนี่ยก็มีความมุ่งหวังว่าไหนฉันต้องถูกรางวัลเลขที่ออกจะเป็นเลขนี้มั้ยเดี๋ยวป่านนี้รู้กันแน่นอนแต่เช้านี้ก็ทำงานกันต่อกับเวลาของการทำงานด้วยนะคุณฟังพร้อมกับข่าวดีเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าประกาศกลางดึกกันเลยทีเดียวนะพี่เตือนก็จะมีในส่วนของไลน์ที่แจ้งเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็แจ้งมาตั้งทุ่มหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการปรับลดราคาน้ำมันมีผลตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปถือว่าลดค่อนข้างเยอะอย่างดีเซลเกือบจะทุกอย่างยกเว้นดีเซลไฮพรีเมียมเนี่ยลด1บาทนะคะส่วน E8 ถ้า E20 9195ลดลง1บาท20สตางค์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช้านี้บรรยากาศในการเติมน้ำมันก็น่าจะคึกคักแน่นอนเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ลดพอให้กระชุ่มกระชวยหัวใจพอให้เราได้รู้ว่าเนี่ยเขาก็ปรับลดแล้วนะเพื่อจะได้วางแผนในการเดินทางแต่ช่วงนี้รถเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะยังคงต้องตามติดกันต่อกับเรื่องของดินฟ้าอากาศเช้านี้อากาศสบายๆฝนมีนิดนึงเป็นละอองฝนนะคะก็เดี๋ยวฟังไม่ได้ตกหนักมากมายแต่อากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้อังคารที่16มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 25.8 องศาและสูงสุดที่ 31.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้าของวันทำงานกับวันอังคาร16มิถุนายนเช้าของวันเริ่มต้นกันอีก1วันนะคะมาถึงงานของแดนบีมเพลงนี้บ้างชื่อเพลงว่าก้ำกึ่งยังไงก็ไม่ยังไงเอาแน่เอานอนกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจประมวลผลกันอยู่นะคะก้ำกึ่งจากแดนบีมค่ะ

กช้าเกินไปไม่เธอจะสายเกินไปได้นะเพราะฉะนั้นรู้สึกดีกับใครหรือว่าแน่ใจแล้วลองบอกไปค่ะเผื่อว่าผลที่ได้จะทำให้ความรักของเรามีความสุขนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่จะได้ทำใจได้ไม่ต้องช้าแบบนี้นะช้าไปไหมเธอจากพัชชาหนึ่งสาวจาก AF ในซีซั่นที่2คุณผู้ฟังซึ่งก็บอกว่าผลงานของเธอก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวและตอนนี้ทรูก็กำลังมี AF ในซีซั่นปี2026นะก็กำลังเข้าบ้านกันหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เตอร์ไม่ได้ตามแต่ว่าก็เหมือนจะเริ่มมาย้อนกลับเข้าสู่การประกวดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะการรายการกับ31นาทีค่ะกับเวลาช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะเพราะไม่การดูแลรถคุณเสมอเขาว่ากันว่าอยากรถยนต์ก็เหมือนแฟนตอนใหม่ๆก็รักกันดีแต่พอไม่ดูแลก็จะงองแงได้เดิมค่ะดอกยางสึกแบบไม่รู้ตัวลมยางก็อ่อนก็ไม่เช็คนะคะและสุดท้ายอาจจะพังกลางทางได้ก่อนที่ยางจะบอกลาแวะมาเปลี่ยนยางกับโปรดีของเราค่ะที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ซึ่งเราพร้อมให้บริการเสมอเปลี่ยนยางสมัยเปลี่ยนยางในวันนี้นะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษกับ Rainy Season โปรดีโปรแรงแสงหน้าฝนที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุมทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุด 25%เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดค่ะและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นด้วยดูแลรถให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะจะได้เดินทางอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนัดหมายรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานของนัวเพลงนี้บ้างกับโลกราวสวยงามคุณถามมาทางหน้าเว็บไซต์นะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

าของ Taylor Swift เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Back to December ใกล้ละอีกไม่กี่เดือนแค่ครึ่งปีเองค่ะคุณผู้ฟังก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายๆปีกันละด้วยแต่ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อเพราะว่าเดือนนี้แค่เดือนที่6เองยังเหลือตั้งหลายเดือนนะคะ Back to December ค่ะงานเก่าของ Taylor Swift ก่อนในนั้นมี Britney Spears ด้วยกับ Every Time นะคะ 9:48 น.กับ48 นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราเชียงใหม่ Radio 92

Podcast ค่ะและเช้านี้อยู่ด้วยกันกับ Golden House เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขในการอยู่บ้านแบบสบายๆหรือสินค้าดีถูกใจไปช็อปกันได้เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะร้านกว้างขวางสะดวกสบายและไม่ต้องทนร้อนด้วยค่ะไม่ต้องกลัวฝนเพราะที่นี่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆเดินเลือกสินค้าได้แบบสบายๆกับมิดเดียเมกาแฟค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกลบอลเฮาส์นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลายรายการเลยค่ะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่หมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะไปเช็คกันได้ที่ Facebook ของ Golden House นะคะและสมาชิกของ Golden Club ค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราจ่าย1,000 บาทเครดิตของ TTP Golden House ลดเพิ่มอีก 3%ชอบเรื่องบ้านให้คุ้มสุดในช่วงกลางปีต้องที่นี่กับ Golden House นะคะเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ผ่านสบายๆในแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะช็อปที่ Golden House ทุกสาขาใกล้คุณสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางรวมไปถึงสาขาลำพูนใกล้ๆด้วยโปรโมชั่นจนถึง24 มิถุนายนนี้จัดเต็มสุดคุ้มให้คุณได้เลือกกันที่ Golden House นะคะซึ่งจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายเดียค่ะวันนี้มาพร้อมกับมิดเยียร์เมกาแฟลดปังกลางปีกันแดดกันฝนครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างสบายใจกับผ้าเป็นพลาสติกสารนะคะในราคาพิเศษอยู่ที่189 บาทจากราคาปกติ269 บาทแวะไปช็อปกันได้และอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังลดจริงแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Golden House นะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ The Black Eyed Peas เพลงนี้บ้าง Where is the love ค่ะ

พิ่มความคึกคักกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะหมดชั่วโมงนี้ของเราเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าของวันทำงานกันนะคะกับวันอังคารวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ขอให้รวยกันทั่วหน้าบ่ายนี้รู้กันแน่นอนแต่ที่แน่ๆทำงานของเราวนไปนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Kalen Hattori เพลงนี้ค่ะกับพินด้วย Never Been Good at Goodbye นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพ่อค้าแม่ค้าแห่ใช้ AI นกกระซิบทะลุ 400,000 ครั้งร้านอาหารนำโด่ง 60% นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้งานสะสมมากกว่า 400,000 ครั้งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มนำเทคโนโลยี AIมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจริงในชีวิตประจำวันโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการ Upskill Reskill ภายใต้โครงการคนละครึ่ง Plus ที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยข้อมูลการใช้งานล่าสุดพบว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ใช้งานนกกระซิบมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนราว 60% ของผู้ใช้งานทั้งหมดสะท้อนความต้องการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจข้อมูลการใช้งานยังแสดงให้เห็นพัฒนาการของผู้ประกอบการในการใช้ AI อย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกสอบถามผ่านคำถามแนะนำของระบบไกด์ไลน์คิดเป็นสัดส่วนราว 80% ปัจจุบันลดลงเหลือ 40% เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มพิมพ์คำถามและขอคำรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาขีดความสามารถของนกกระซิบอย่างต่อเนื่องทั้งการเปรียบเทียบยอดขายกับร้านค้าประเภทเดียวกันในพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและการเชื่อมต่อกับระบบ ArisScoreเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นรัฐบาลมุ่งให้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวการตอบรับและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าถึงประชาชนได้จริงและช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

0: ผู้ประกอบการทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 93.3.

เธอได้นะครับจาก The Toys ฮะแล้วก่อนหน้านู้นมี Series Bacon กับพระเอกครับสิบนาฬิกาอีกประมาณ21นาทีนะฮะคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงเวลาของการฟังเพลงกันต่อนะครับวันพุธกลางพุธไหมไม่ใช่วันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารฮะอังคารที่16มิถุนายนนะครับเป็นวันที่ทุกคนรอครับรอว่าจะได้เป็นเศรษฐีนะฮะเหมือนคุณพี่ขยันหรือเปล่านะฮะวันนี้ขออวยพรทุกท่านมีโชคมีเขาเรียกมีอะไรมีโอกาสจะละกันอ่ะอย่างนี้นะฮะขอได้ขอให้ถูกขอให้โดนจะละกันนะครับสิบนาฬิกา21นาทีนะฮะช่วงเวลาของชิมแอลเรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะเติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาที่อากาศเริ่มร้อนแล้วนะฮะ10นาฬิกากว่าๆแบบนี้แสงแดดก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เรื่องของฟ้าฝนยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะครับ

ุณด้วยนะครับช่วงนี้กับมิดเยียร์เมกาแฟนะครับที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังพบกับมหากรรมลดราคาสินค้า 70% นะครับกับสินค้าราคาหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างนะครับของตัวแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังได้พบกับมหากรรมลดราคาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนครับแล้วก็ยังมีสินค้าทุบราคาลดแรงแบบไม่ซ้ำด้วยนะฮะมาหมุนเวียนโปรเด็ดทุกๆวันครับคุณผู้ฟังสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้ากับแบรนด์ที่ร่วมรายการนะครับและถ้าใครถือบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยเมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรนะฮะและให้คุณได้ช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีครับเติมเต็มครบทุกความต้องการแน่นอนนะฮะทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านนะครับในราคาสุดพิเศษไปช็อปออนไลน์กันง่ายๆได้เลยครับวันนี้คลิก and collect ที่ globalhouse.co.th นะครับหรือจะไปช็อปที่ Global House ทุกสาขาได้เลยโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังจัดคุ้มจัดเต็มแน่นอนนะฮะและวันนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ให้คุณจนถึงสิ้นปีครับกับซื้อหมื่นคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขนะครับและสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ถ้าคุณมีคะแนนสะสมนะฮะสามารถใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาท800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากได้อีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ Official นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้ที่ Global House ครับกับมหกรรม Mid Year Mega Fair ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

สำหรับผู้ฟังนะครับที่มีอาการปวดนะฮะช่วงนี้หลายๆคนออกไปใช้ชีวิตครับเพราะอากาศดีไปวิ่งบ้างนะฮะไปเดินเล่นบ้างไปวิ่งเทรลอย่างงี้ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติไปลุยอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนึงถ้าเกิดมีอาการปวดครับนะฮะอาจจะมีจังหวะนึงที่คุณเดินแล้วมันรู้สึกแหมมันพลิกอ่ะนะมันจังหวะมันแบบชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนแต่เพียงแต่ว่าพอมีอาการปวดเนี่ยมันทรมานฮะคุณผู้ฟังจะเดินทางต่อจะทำกิจกรรมต่อมันก็ไม่ไหวนะฮะวันนี้เรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2X Gel ครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะฮะเพราะ Planil 2X Gel มีตัวยาสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและที่สำคัญนะครับ Planil 2X Gel ครับแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจฮะไม่ว่าจะเป็นการปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิด

ของข้าวครับอยากหาใครสักคนนึงที่จะมานั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันนะฮะมาเป็นหม้อของข้าวให้กันและกันนะครับคุณผู้ฟังจุ๊ยภูสิทธิ์แล้วก็คนที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานอย่างพันชัวรการนะครับกลับมานี่หลายคนฟังเสียงและคิดถึงเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณในช่วงนี้ครับกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณไปร่วมกันนะฮะทำบุญกันคุณผู้ฟังวันที่1กรกฎาคมวันพุธนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมบริจาคโลหิตครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับขอเชิญคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะฮะเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณนั้นมีโอกาสครับที่จะเป็นโอกาสให้อีกหลายคนรอดชีวิตนะครับใครที่สะดวกนะฮะแล้วก็ร่างกายพร้อมเจอกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังวันที่1กรกฎาคมนะฮะ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ที่โรงพยาบาลลานา3ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินครับ

าเทียบกับความรักเหมือนกับข้อสอบปรนัยนะครับมันคือการเดานะฮะบางทีอาจจะรู้คำตอบแล้วแต่บางทีการไปกากบาทคำตอบนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็เป็นไปได้นะฮะเพราะความรักมันมีคำตอบที่หลากหลายและหลายเหตุผลซะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังและนี่คือปรนัยครับจากว่านธนกิจแล้วก็ซีริสเบคอนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้าจะมี3เพลงนี้ไหนๆก็มาในโซนเพลงชาแล้ว3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ

0: anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงหน้า ETC เมื่อไหร่จะบอกตามใจจากFellow Fellow และน้องอิงวรันธรกับจำไว้สักครู่หลังข่าวเดี๋ยวเรามาครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนินโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นภาคตอนออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอร์รูมโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
11: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polo

0: จำไว้นะครับวันนี้ตีห้าที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันลดลงแล้วนะครับถึง1.20 บาทนะครับโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์นะฮะลงไปเยอะเลยส่วนดีเซลลงไป1 บาทนะครับจากราคาเดิมนะฮะเมื่อวานนี้อย่างเช่นดีเซลอยู่ที่40.50 บาทวันนี้เหลืออยู่แค่39.50 บาทครับแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับจาก33.94 บาทเหลือ32.74 บาทครับส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 นะฮะ38 บาทเหลือ36.80 บาทแก๊สโซฮอล์95ครับจาก43 บาทเหลือ41.80 บาทครับแก๊สโซฮอล์91จาก42.63 บาทเหลือ41.43 บาทนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเนาะในการเดินทางนะฮะในช่วงเวลาวันหยุดที่จะถึงในเดือนหน้าหวังว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำมันนะฮะก่อนจะถึงวันหยุดยาวกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเดินทางไปไหนมาไหนสบายอกสบายใจกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของชิมายเรดิโอเฟรชอัพครับเติมความสดชื่นให้คุณกับเพลงที่เพราะที่สุดครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 90

พี่เบิร์ดนะครับนี่คือใครคิดถึงจากเพลงประกอบละครเรื่องวิมานทรายครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงรถไฟฟ้า 100% นะฮะแน่นอนครับให้คุณไปพบกับ Toyota BZ4X นะครับรถไฟฟ้า 100% ที่หลายคนถามหาว่าเมื่อไหร่ Toyota จะปล่อยมาสักทีมาแล้วนะฮะและพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดครับกับทางเลือกข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ2ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ย 0% ครับมูลค่ากว่า 100,000 บาทและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียงเดือนละ 14,902 บาทต่อเดือนนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ได้รับสิทธิพิเศษในการจัดเต็มให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นฟรี Toyota EV Wall Chart และฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับและมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับการดูแลในระยะยาวกับการรองรับการใช้งานแบตเตอรี่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรครับรวมไปถึงรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับและเราขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด5ปีครับ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คตามระยะที่กำหนดนะครับนี่คือข้อเสนอพิเศษจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะ30มิถุนายนครับมาสัมผัสตัวจริงกับ Toyota BZ4X รถไฟฟ้า 100% ของ Toyota ได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะครับหรือว่าสำนักงานใหญ่ของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053-277-888นะครับและคุณยังสามารถเข้ารับบริการแล้วก็ไปดูรถ Toyota รุ่นอื่นๆได้นะฮะในโชว์รูมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปทองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited

วงนิวคันทรีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งลูกๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์อับคนบุรีนั่นแหละนะครับผู้ฟังแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็จะมีข่าวคราวที่เราได้ยินกันก็คือหนึ่งในสมาชิกนั่นคือน้องตินตินนั่นเองนะครับที่มีเรียกว่ามีเรื่องมีราวมีประเด็นแล้วก็มีดราม่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของต้นสังกัดเมื่อวานนี้แกรมมี่โกลด์นะครับออกมาแถลงระบุว่าตอนนี้ได้ประกาศยกเลิกการพักงานนะฮะตินตินสมาชิกวงนิวคันทรีนะครับคุณผู้ฟังก็ให้กลับไปทำงานได้ตามปกตินะฮะเพราะว่ามีเรื่องของประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าการพักผู้เยาว์นะฮะในประเด็นเนี้ยไม่มีละนะฮะแค่ปัญหาคือกับผู้เยาว์เนี่ยมีหลักฐานว่าข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับก็ทางด้านบริษัทเองก็ให้กลับไปทำงานนะฮะทำงานออกเพลงศิลปินเป็นศิลปินได้ตามปกตินั่นเองนะครับยังไงขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องตินๆครับในส่วนของในแง่การผลตรวจเรื่องของลูกของ DNA อันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับในวันที่20มิถุนายนนี้ว่าจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ตอนนี้ทั้งหมดนิวคันทรีก็กลับมาทำงานได้ตามปกติแฟนๆก็ติดตามผลงานได้ต่อนะครับผมก็เลยหยิบเพลงนี้มาเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะเป็นเพลงจาก Proxy นะฮะแล้วก็เพลงเนี้ยนะฮะได้ New Country เนี่ยมาร้องเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นสไตล์แบบดนตรีไทยๆเลยทีเดียวนะครับกับตบปากหรือว่า On That Day นั่นเองครับ

ุณผู้ฟังครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของทรงผมนะครับหลายๆคนบอกว่านะฮะพยายามจัดผมยังไงแล้วมันก็ดูแบบว่าไม่ตรงใจสักทีหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของผมนะบางคนเนี่ยนะฮะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทรงผมยังไงมันก็ไม่ได้ดั่งใจวันนี้เราแก้ปัญหาให้คุณด้วยการเลือกวิกผมคุณผู้ฟังครับเพราะวิกผมเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพทำให้ดูดีหน้ามองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดก็สามารถใช้วิกได้นะฮะวิกในปัจจุบันนี้เขาพัฒนาไปไกล

นะฮะคุณผู้ฟังลืมภาพจำวิกเก่าๆไปได้เลยนะคุณผู้ฟังฮะที่แบบสวมแล้วมันไม่เข้ากับหัวหรือแบบดูแล้วไม่เข้ากับหน้าบอกเลยว่ายุคใหม่เนี่ยนะครับเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะฮะติดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเส้นผมแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากได้วิกผมแท้ผมจริงๆเลยนะฮะหรือจะเป็นวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเราก็มีให้คุณครับแวะมากันได้เลยนะฮะที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ครับชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับปรึกษากับเราได้หรือแวะมาลองสวมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายทรงนะฮะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงสำหรับคุณผู้ชายนะฮะให้คุณได้เลือกกันนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0918583613ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับ

คอยตรงนี้นะครับจากเพอร์พีชนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับมีซันฟลาเวอร์จากน้องก้อยอรัชพรครับช่วงท้ายนี้นะครับกับ BYD Northstar เชียงใหม่ครับพาคุณเดินทางไกลนะฮะทำไมต้องกังวลเรื่องชาร์จไฟครับวันนี้ให้คุณพบกับ BYD C-Lion 5 DMI ครับรถ SUV ที่ให้อิสระมากกว่านะครับขับไฟฟ้าก็ได้เติมน้ำมันก็ได้ครับพร้อมเดินทางไปในทุกเส้นทางได้สบายๆนะคุณผู้ฟังฮะมั่นใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้นะฮะในตัวเมืองขับขี่ก็ประหยัดน้ำมันนะฮะแน่นอนไม่ต้องใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้า 100% ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าขับทางไกลนะครับคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยไปรอต่ออะไรที่แท่นชาร์จนะฮะหรือว่าที่ชาร์จแต่ละที่อาจจะคิวยาวนิดนึงเราก็เปลี่ยนสวิตช์ไปใช้น้ำมันนะฮะเติมปุ๊บไม่ถึง5นาทีเสร็จปุ๊บไปต่อได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะวันนี้พบกับการเดินทางที่เรียกว่าไฮบริดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับกับ BYD C-Lion 5 DMI ทั้ง2รุ่นนะฮะทั้งไดนามิกแล้วก็พรีเมียมครับในราคาเริ่มต้นที่ 759,900 บาทนะครับและวันนี้คุณจะได้รับ BYD Care for DMI ครับแพ็คเกจบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่นDMI 5 ปีนะฮะมูลค่าสูงสุดกว่า 34,959 บาทครับและรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 25,000 บาทครับและรับไลฟ์ไทม์วอร์รันตี้แพ็คเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทนะครับให้คุณจนถึงสิ้นเดือนนี้เลย30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่053-278-555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับสุดท้ายแล้วครับเพลงนี้อาจจะไม่จบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้กันละกันจับโปเตโต้นะฮะเรื่องนี้คือยินดีครับช่วงต่อไปติดตามบิ๊กฟูซาวต่อแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเช่นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธอ

0: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
12: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
13: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
14: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอที และ G7 สุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
0: สยามทีวี
15: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
14: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ดสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
0: สยามทีวี
12: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายวันนี้มีเพลง 80s ดีๆหลายเพลงให้คุณได้ฟังกันค่ะเริ่มต้นกันทักทายไปด้วย Spandau Ballet กับเพลงที่ชื่อ True แล้วก็ Cyndi Lauper กับเพลง True Color นะคะซึ่งก็เธอร้องได้น่าฟังเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยค่ะของ Cyndi Lauper ทั้งสองเพลงนั่นแหละค่ะทั้ง True แล้วก็ True Color ด้วยเอามาฝากคุณๆนะคะเรื่องของสีสันของการสู้รบนะคะโดยที่ประเทศอื่นๆก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบางทีก็เจอผลพวงเข้าไปด้วยอย่างเช่นการปิดอ่าวอะไรอย่างนี้เป็นก้นไม่ให้เรือผ่านเข้าไปก็เดือดร้อนกันไปหลายประเทศคราวนี้ก็มาถึงความยินดีที่กระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกมาแถลงแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและก็ชื่นชมต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและก็โอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยค่ะความสงบก็น่าจะเกิดขึ้นระยะยาวนะคะก่อนที่จะมีเหตุการณ์อื่นๆมายุแยงตะแคงรั่วมาจดจ่อตรงนั้นอีกนะคะแล้วก็ขอให้ได้มีการตกลงข้อตกลงที่ดีๆกันได้ยืนยาวนะคะเราก็จะได้เห็นโลกมีสันติภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้านะคะพระพัชรกิติยาภานะคะเรื่องจากว่าจะเกรงว่าจะไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยจัดให้งดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 13-19 มิถุนายนนี้นะคะแจ้งให้ทราบค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมเชิญ Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: some good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ some good memory วันนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพลงยอดนิยมของเจนนิเฟอร์รัชมาก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ให้คุณได้ฟังจากเสียงร้องของซีลีนดีออนเอาใจผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ที่หลังจากเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วก็กลับมาคืนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะในว่าก็จะมีอัลบั้มมีเพลงใหม่อะไรออกมาอีกนะคะก็เอาใจช่วยนะคะอยากให้เธอยังยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ต่อไปอีกนานๆอาการเจ็บเข้าไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายสนิทเร็วๆนะคะเพื่อที่จะได้ส่งความสุขให้กับผู้ฟังอีกทั่วโลกนะคะอีกนานก็ฟังเพลง The Power of Love โดย Celine Dion Good Song Good Memory

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-00กับ
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ

0: ื่นโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
1: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีการพูดถึงมารยาทและก็เรื่องราวของการรับประทานอาหารไว้หลายหัวข้อวันนี้จะนำมาพูดในหัวข้อมารยาทในการคุยในโต๊ะอาหาร 1. เวลาคุยควรกลืนอาหารลงคอให้เรียบร้อยป้องกันอาหารกระเด็นแล้วจึงค่อยพูดไม่พูดระหว่างเคี้ยวอาหารเพราะอาจจะกระเด็นติดคอได้การเคี้ยวอาหารแบบปิดปากไม่เปิดปากเคี้ยวไม่พูดหรือหัวเราะระหว่างเคี้ยวเพราะจะทำให้อาหารกระเด็นหรือติดคอคนไทยชอบพูดไปเคี้ยวไปหัวเราะไปอ้าปากไปด้วยนะคะเรื่องที่สองเรื่องที่คุยในโต๊ะอาหารควรจะเป็นเรื่องเบาๆที่น่าสนใจทั่วไปเพื่อเพิ่มสีสันของโต๊ะอาหารและแฝงอารมณ์ขันและความสุขแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกโปกฮาที่ฟังแล้วเฮคลืนหรือเป็นเรื่องลามกหรือเรื่องวิชาการหรือเป็นเรื่องความเชื่อที่เอาจริงเอาจังเพราะอาจจะเกิดจากการไม่เห็นด้วยหรือการถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายทำให้บรรยากาศในโต๊ะอาหารเสียไป 3. เวลานั่งทานโต๊ะอาหารร่วมกันหลายๆคนในงานต่างๆต้องรู้จักชวนคนข้างตัวคุยบ้างถ้าเขานั่งเงียบๆคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นชวนคุยก่อนก็ได้แม้จะไม่คุ้นเคยกันมาก่อนก็ตามนั่นก็เป็นหนึ่งในหลายๆหัวข้อของมารยาทในการคุยกันบนโต๊ะอาหารไม่ใช่ว่าสนใจแต่คุยคนที่เด่นที่สุดในโต๊ะหรือคุยกับเพื่อนของคุณที่ในโต๊ะที่รู้จักเท่านั้นค่ะ
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยผลงานของHarold Faltermeyer นะคะ Excel F นั่นเองค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของศิลปินยุค 80s ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ Everybody Wants to Rule the World นั่นเองนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีดนตรีที่น่าฟังเมโลดี้ดีนะคะเพลงที่3เป็นเพลงของวง Yes นะคะเพลง Owner of a Lonely Heart นะคะก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวที่เลือกมาฝากคุณวันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังทานมื้อข้าวเที่ยงวันนี้ก็คงอร่อยดีนะคะแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงตอนรายการจบลงพอดีเชิญคุณทำงานต่อในภาคบ่ายอย่างมีความสุขนะคะมีข้อดีๆส่งท้ายก่อนจากกันค่ะการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ Beautiful Sound ไปก่อนค่ะวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอัปเดตยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทย Plus ล่าสุดมียอดกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ณวันที่15มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 26,48,23 รายมียอดการใช้จ่ายรวม 31,640.95 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 31,549.27 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 91.68 ล้านบาทโดยคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายรวม 18,310.63 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 13,330.32 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,59,183 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิครบ 1,000 บาทจำนวน 3,619,096 รายขณะที่ภาพผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,48,935 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 876,601 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 172,334 ร้านค้าซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,4616 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกฎยอมรับ TNC อีก 12,483 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,592 ร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออ

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดูค่ะคุณผู้ฟังเล่นจากนิกโจนาสนะคะก่อนในนั้นมีเจสันลาสกับแอมยูค่ะกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมง15นาทีพร้อมกับอากาศจะว่าร้อนก็ร้อนอยู่แต่ว่าก็ครึ้มครึ้มตัวเบาๆนะ31องศาเซลเซียสและวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีการแจ้งเตือนว่าเราอาจจะเจอฝนนะฝนเยอะอยู่นะ 70% ของพื้นที่แต่ไม่รู้ว่าตกโซนไหนบ้างแต่โซนนี้ยังแห้งสนิทแล้วก็แอบร้อนเล็กน้อยด้วยนะคะเจอกันรอบบ่ายค่ะนั่งยาวๆไปถึง 4:00 น.เหมือนเดิมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานด้วยเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเป็นเพื่อนในการนั่งลุ้นตัวเลขกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใครจะรวยบ้างเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะคะมาถึงงานของยังใครเพลงนี้กับ

ิลิคูสคาร์และเคนนี่จีเพลงนี้กับคลายนะคะก่อนนั้นมีแบ็กสตรีทบอยกับเพย์รวมไปถึงงานของยังไคกับบลูชื่อเพลงคำเดียวทั้ง3เพลงกันเลยทีเดียวฟังได้กันกับบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะนอกเหนือจากการต่อสู้กับการทำงานต้องต่อสู้กับอาการแบบง่วงๆกันด้วยหลายคนมีอาการแบบนี้เหมือนกันด้วยความที่อาจจะด้วยหนังท้องตึงหนังตาก็มักจะหย่อนกาแฟยี่ห้อไหนก็เอาไม่อยู่ค่ะอากาศช่วงบ่ายๆนี้น่านอนมากๆเลยทีเดียวแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องทำงานกันต่อเพราะไม่สามารถนอนได้งีบได้เด่นๆถ้าเกิดมีเวลาสามารถงีบได้ก็ลองดูกันละกันนะคะเผื่อจะทำให้เราเฟรชแล้วก็สดชื่นมากกว่าเดิมนะคะบ่ายนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณมองหารถไฟฟ้าที่มั่นใจทั้งคุณภาพและการดูแลการขายที่ Toyota เชียงใหม่เราแนะนำคันนี้กับ ToyotaBC4S ค่ะรถไฟฟ้า 100% คุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะเลือกข้อเสนอที่ใช้สำหรับคุณได้เลยทั้งทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทหรือทางเลือกที่2นะคะผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง 14,902 บาทต่อเดือนไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็รับสิทธิพิเศษจัดเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งฟรี Toyota EV Wall Charger หรือว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และมั่นใจมากขึ้นกับการดูแลระยะยาวรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะข้อเสนอพิเศษแบบนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะมาสัมผัสคันจริงความสวยใหม่ล่าสุดของ Toyota BC4X รถไฟฟ้า 100% ได้ที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลได้เลยนะคะหรือมองหาคันอื่นอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเลือกได้ทุกรุ่นจะเป็นความประหยัดอย่างรุ่นของ Yaris Active Yaris Cross นะ Colora Cross หรือว่าจะเป็นรุ่นของFortuner ค่ะ Hilux Tavo Hilux Revo และ Hilux Champ ทุกรุ่นของเรายินดีให้บริการเสมอมองหารถยนต์ Toyota คันใหม่แนะนำกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่สาขาเมืองงานลำพูนด้วยนะคะส่วน Call Center นัดหมายในการส่งซ่อมดูแลเพิ่มเติมได้ที่0532020009 Toyotaเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาตรการของเดฟและนนทนนเพลงนี้กับ Boss of You ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

งั้นค่ะขอเอ็นซิงเพลงนี้กับบายบายบายนะคะว่าจะเปิดเป็นเพลงสุดท้ายแต่ก็เปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมด้วยค่ะเอ็นซิงกับบายบายบายและบลูกับอารายส์ด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีของกินบางอย่างไม่บายได้ก็บายบายเลยค่ะคุณฟังยุคนี้สมัยนี้บางทีการเลือกกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะเลยทีเดียวล่าสุดนะอย.มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะแจ้งผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีกแล้วก็รวมไปถึงร้านพุ่มพวงรถพุ่มพวงต่างๆและประชาชนอย่าลืมตรวจสอบกันด้วยค่ะกับเรื่องราวของหมูยอแล้วก็ลูกชิ้น20ยี่ห้อจากโรงงานเถื่อนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะไม่สะอาดแล้วก็สิ่งอันตรายหลายยี่ห้อมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แสดงเลขสารสารระบบอาหารปลอมด้วยนะแล้วก็มีหลายยี่ห้อมากลองเข้าไปเช็คดูแล้วกันค่ะมีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวซึ่งอาจจะมีแบบผ่านตาผ่านหูผ่านตาเราบ้างอาจจะเคยกินบ้างนะคะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของอย.หรือว่าใน Facebook ของอย.ก็ได้มีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นและอีก1เหตุการณ์ที่ต้องฝากให้ระมัดระวังที่อำเภอแม่เสรียงนะคะมีการเร่งตรวจสอบหลังที่ชาวบ้านแจ้งพบว่ามีไข่ต้มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงชมพูหวานว่าเป็นไข่ปลอม

เงินข่าวดีมารีเพลงนี้กับ Depress ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของ Hateberry กับ Take Me ด้วยและฟันกับสำนายทรอยซีวันกับ Angel Baby ฟังกันหลายเพลงต่อเนื่องกันนะคะและตอนนี้มาถึงท้ายๆใกล้จะบ่าย2ส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังซอสแคนดี้ Lady Gaga และ Blackpink นะเก่านิดนึงแต่เพราะจังหวะสนุกๆ กันด้วยจะได้หายง่วงกันมีแต่คนบ่นง่วงทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะต่อสู้กับงานต่อสู้กับอาการง่วงตัวเองต่อไปชั่วโมงหน้าเจอกันบ่าย2กับเพลงไทยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลดขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งดังนี้การทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าคุ้มคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันการปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกรมการขนส่งทางบกขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่2พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางกรมจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio You're listening 90

ก็คุ้นๆเหลือเกินค่ะคุณน้ำฟังจากเพลงประกอบโฆษณาชิ้นหนึ่งแล้วกันนะคะไม่ต้องบอกว่าโฆษณาอะไรน่าจะดูแน่นอนโอเคนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพลงที่นำมาทำในรูปแบบของผู้ชายบ้างโอเคนะคะจาก Cateria English มาถึงโอเคนะครับเพลงนี้จาก Proxy นะคะก็เดี๋ยวฟังแบมแบมและณเดชน์กับ Ready for More และรวมไปถึง Jail Boy ด้วยค่ะนิวเชียพักกับไปน่ารักไกลหน่อยงานเก่าของแดนบีมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2วันนี้เริ่มต้นกับความคึกคักสนุกกันนิดนึงแล้วกันค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงช่วงบ่าย2:19 นมาถึงเพลงนี้กันบ้างคุณผู้ฟังขอเพลงของบาสมาเพลงอะไรก็ได้เลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะคะกับโลวอลค่ะ

ะของพยายามคิงดังเมื่อ2เพลงเลยนะคุณผู้ฟังทั้งลำเบิกเสียงของพิกซี่ด้วยและเพลงนี้แอลลี่กับพาเช็ดหน้านะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายของวันทำงานค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ29นาทีและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจทรงไหนก็เอาอยู่กับฮายูวิกนั่นเองค่ะใส่วิกผมสมัยนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นจะไปงานไหนหรือว่าทำทรงไหนก็ดูดีได้ค่ะฮายูวิกเชียงใหม่แนะนำกับผมทรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนชอบกันกับโคนเข้มปลายน้ำตาลหล่อนคลื่นสวยๆเป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวค่ะเสยเปิดหน้าได้มีไรผมรอบกรอบหน้าดูดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัดหน้าม้าฟรีทรงสวยใส่ง่ายราคาพิเศษ 1,990 บาทพร้อมส่งนะคะใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมแล้วก็มีวิกผมนุ่มสวยๆให้คนได้เลือกมากมายทีเดียวเหมาะสำหรับหลายท่านที่ต้องการใส่วิกให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติน้ำหนักก็เบาหรือว่าท่านที่ทำคีเคมีบำบัดคีโมต่างๆผมบางผมหลุดร่วงปิดงอกปิดผมขาวที่ดีมากบางท่านต้องการสวมใส่ในทรงแบบเดิมหรือว่าเปลี่ยนลุคทรงใหม่ร้านเราก็มีให้คุณได้เลือกทั้งหลายแบบทั้งทรงอื่นๆเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกและที่สำคัญร้านเราเน้นวิกทอมือนะคะวิกติดกาแล้วก็มีวิกไรผมด้วยค่ะคุณฟังสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ดูดีและสวยเป็นธรรมชาติเลือกได้กับไฮยูวิกนั่นเองนะคะราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของการใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะเรามีหน้าร้านด้วยมั่นใจได้สวยแบบตรงปกแน่นอนกับไฮยูวิกเชียงใหม่นะคะพิกัดอยู่ที่มีโชคชั้น2นั่นเองค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Hiuwig เชียงใหม่ได้นะคะ HIYOUWIGS เชียงใหม่เปิดทุกวันเข้าไปดูรีวิวเสริมความมั่นใจแล้วก็ไปเลือกทรงที่เหมาะกับคุณได้ที่ Hiuwig เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ข่าวกันนะฟังมาถึงงานของ Just My Nika เพลงนี้บ้างกับจะมา

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

งานของละอองฟองค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้อันตรายไม่ถึงชีวิตนะคะก่อนนั้นงานของปานด้วยกับรักให้เธอได้รู้ค่ะแต่บางอย่างก็อันตรายถึงชีวิตนะถ้าเกิดเราประมาทโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการขับขี่ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระมัดระวังเซฟตัวเองไว้ก่อนเวลาขับรถก็ถ้าเกิดเป็นคนขับต้องมีสมาธิต้องมองรถคันข้างหน้านะต้องมีสมาธิอยู่เสมอและก็รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรอดปลอดภัยนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะดูแลทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและก็รักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมจากการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาออกกำลังกายอุบัติเหตุรวมไปถึงมีปัญหาการเคลื่อนไหวในทุกช่วงวัยนะคะทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและการดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนในการรักษาด้วยเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญค่ะและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ12ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกฟีเวอร์นะคะแนะนำกับข้อดีในการดูบอลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอก็คือทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เกิดนั่งดูด้วยกันค่ะฝึกสมาธิและการวิเคราะห์กระตุ้นอารมณ์เชิงบวกเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังกายเปิดโลกและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งการเชียร์บอลแล้วก็การดูแลสุขภาพในช่วงของการดูฟุตบอลนี่ก็สำคัญทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาล Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้นะคะซึ่งเราจะมีสาระน่ารู้และเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณได้อ่านกันด้วยค่ะไปดูกันได้ที่ Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอและรับบริการในการดูแลสุขภาพได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะเชียงใหม่รีเทล90

0: ิดฟังแล้วไม่ต้องคิดถึงเธอก็คงจะดีนะคะงานของรูปขับเพลงนี้ค่ะจะเลิกซ่อนเธอไว้ในเพลงก่อนในนั้นมี Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีเป็นการจากลาที่ดีแล้วก็อวยพรซึ่งกันและกันนะเพราะแต่ละคนก็อยากจะเจอความโชคดีเจออะไรที่มันดีกับชีวิตมากกว่านั่นเองค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังไวทีเดียวกับชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมและชั่วโมงหน้าจะมีทั้งเอเชียนซองและก็มีทั้งเพลงไทยมาฝากคุณผู้ฟังกับชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายๆกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: เชียงใหม่รีดิโอ Freshen
0: Upฟรีแฮนด์เพลงนี้กับเมื่อถูกคนพบค่ะเจอกันบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิทุรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์กรการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาลดีอาร์คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Media Mega Fair ฟังกลางปี everywhere brand and micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะ
5: ฟรีเหร
6: อมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: มผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ความรักสวยงามไปตลอดนะคะกันจากฟิลโลฟิลโลสำหรับคนอินเลิฟเฟเจอริงกับโฟร์อีฟด้วยเพลงนี้กับบูมด้วยค่ะก่อนนั้นมีมายาราบและซีนายกับเรนโซนวันนี้ฝนน่าจะไม่มีคุณผู้ฟังเท่าที่ดูนี่คือแดดแบบจัดเต็มพื้นที่มากๆเลยทีเดียวแต่ก็มารอลุ้นกันว่าตอนบ่ายๆตอนแบบประมาณเย็นๆหลัง 4-5 โมงเวลาที่เขาตกบ่อยๆเขาจะมาหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าเท่าที่ดูท้องฟ้านี้แจ่มใสสุดๆไปเลยนะคะ Sirius Bacon ค่ะ Your Boy TJ กับพระเอก

จะไม่เคยเป็นชั้นก็ไม่ไปไหนแน่นอนก็ยังคงเป็นหน่วยซัพพอร์ตดีแล้วก็ยังอยู่ข้างๆเธอเสมอค่ะคุณผู้ฟังงานของ Slap Kiss เพลงนี้กับสู้ๆแต่เธอไฟต์โตนะ No One Else กับเพียวและรวมไปถึงงานจาก Sky นะฮะแล้วก็นานีด้วยกับสิ่งสำคัญนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ29นาทีบางคนทำงานเพลินจนลืมว่าวันนี้เป็นวันหวยออกนั่นเองค่ะก็ทำงานไปแล้วก็ลุ้นไปถ้าเกิดว่าเราไม่โฟกัสกับมันบางทีเราอาจจะได้ก็ได้แต่บางคนนี่โฟกัสนั่งดูตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้ลุ้นกับเรื่องราวของตัวเลขนะอย่างน้อยก็มีงานดีๆทำก็ทำงานวนไปแม้จะไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาเราก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษรออยู่นะมาพร้อมกับรุ่นของ Hilux Tavo Overland ค่ะข้อเสนอพิเศษที่โตโยต้าเชียงใหม่จัดให้รถกระบะที่ขับแล้วดูดีและก็สวยด้วยนะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์จะบรรทุกจะเดินทางได้ไปไหนก็ได้หมายเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ในรุ่นของ Hilux Tavo Overland ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% ช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทนะคะแล้วก็รับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรคันนี้พร้อมส่งมอบรอไม่นานค่ะจองปั๊บขับรถกลับบ้านได้เลยสนใจก็แวะไปเจอกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะมาพร้อมกับบริการดีๆในการดูแลรถของคุณแล้วก็เรื่องของยางสำคัญเสมอที่เขาบอกกันนะคะว่ายางรถจนก็เหมือนแฟนตอนใหม่ๆก็รักกันดีแต่พอไม่ดูแลดอกยางสึกไม่รู้ลมยางอ่อนก็ไม่เช็คสุดท้ายอาจจะพังกลางทางได้ก่อนที่ยางจะบอกลาแวะมาเปลี่ยนยางกับโปรดีๆที่ Toyota เชียงใหม่เรายินดีให้บริการนะคะทั้ง6สาขานัดหมายกันได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซีเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูน0532002009ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะดูแลรถดีชีวิตไม่วุ่นวายรับประกันเลยนะคะ Potato เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

0: 상관없어 can I 너람 다 그렇지 않아 my savior 내 걸어와도 배도 그것도 날 페이지 I'm past the pain man now 싸우니 유인지
1: BTS เพลงนี้ค่ะคุณฟังชื่อเพลงก็คือ Come Over นะคะเป็นเพลงที่เขาทำพิเศษล่าสุดเลยค่ะเป็นซิงเกิลพิเศษของ BTS นะซึ่งเพลงนี้โปรดิวซ์โดยชูการ์นั่นเองค่ะปล่อยออกมาเป็นรูปแบบดิจิทัลเป็นอย่างการก็คือวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลของ BTS Festa นะคะโอกาสครบรอบ13ปีนับตั้งแต่เดบิวต์นั่นเองค่ะคุณฟังก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะโอเคแต่ว่าเสียงยังไม่ค่อยเคลียร์อะไรกับ Come Over จาก BTS นั่นเองก่อนนั้นงานของ G-Dragon กับ Take Me นะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้าง

จากแอฟแล้วก็เดวิดคาตาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังซุปเปอร์นันซุปเปอร์โนวาเลิฟนะก่อนนั้นมีเบบี้มอนสเตอร์กับชูการ์ฮันนี่ไอซ์ทีและฮันกรุ๊ปกับดิจิตอลทัวร์ด้วยนะแป๊บเดียวจะบ่าย4โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังเลยเวลาเตรียมตัวเลิกงานและลุ้นตัวเลขการยินดีกับผู้โชคดีสำหรับงวดนี้กันด้วยตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปเช็คเลยคือจะเป็นคนที่ซื้อไว้เหมือนกันแต่ว่าจำเลขที่ซื้อไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในแอปเป่าตังและแอปเป่าตังตอนนี้เข้าในส่วนของการตรวจเช็คเรื่องของสลากกินสลากดิจิตอลไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกก็รอลุ้นกันต่อไปกันละกันนะคะแต่ที่แน่ๆทำงานวนไปในช่วงนี้พอดูท่าทางตัวเลขไม่ค่อยคุ้นจริงๆนะคะสดาป๊อปส่งท้ายเจอกันชั่วโมงหน้ากับรายการไมซ์เฟมค่ะ5โมงเย็นเจอกันกับเพลงเก่านะคะ hey. บ่ายนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ hey.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนรอบใหม่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยออกมาเตือนภัยโดยระบุว่าช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมักเป็นจังหวะที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกลวงเหยื่อโดยจะส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนรอบใหม่ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือให้ยืนยันข้อมูลผ่านช่องทาง SMS LINE และโซเชียลมีเดียเมื่อเหยื่อลงเชื่อกดลิงก์และกรอกข้อมูลสำคัญข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้สวมสิทธิ์หรือเข้าถึงบัญชีการเงินได้การลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิโครงการภาครัฐจะต้องทำผ่านช่องทางทางการที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นหากพบข้อความเร่งด่วนให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกระทรวงการคลังไม่มีการส่ง SMS หรือติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กดลิงก์แปลกปลอมไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่หลงเชื่อผู้แอดอ้างติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
15: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
16: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
17: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคา
18: เราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
16: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
17: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุข
18: เพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
16: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
17: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM
18: ร่วมตระหนักโดย
17: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
19: Fora B
18: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
17: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
20: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
17: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากและเมื่อวานนี้ภาคเหนือบ้านเราทั้งแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่บางพื้นที่นะคะก็ได้รับรู้ถึงเหตุเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาดที่ 4.7 ตามมาตราริกเตอร์ที่ประเทศเมียนมาโดยมีความลึก5กิโลเมตรเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวห่างจากประเทศไทย67กิโลเมตรซึ่งมีรายงานเบื้องต้นรู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้เช่นเพอปายปางมาพาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนเชียงใหม่ที่อำเภอกาลยานิวัฒนาแม่ริมอำเภอเมืองนอกจากนี้ก็ยังพบแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดเดิมหลายช่วงเวลาถัดมาแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายในประเทศไทยนะคะและล่าสุดสายวันนี้นะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้บ้านเรานั่นคือบริเวณสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 แมกนิจูดนะคะความลึก10กิโลเมตรแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะคะผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 8-9 มาตราเมอร์คิวรีประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนและอาคารก็อาจจะได้รับความเสียหายรุนแรงอาจจะเกิดการพังถล่มบางส่วนด้วยและนี่ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถจะคาดการได้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะยังมีข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แมส FM แมส FMสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีส่งเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจ Inspire เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้าน

0: ะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
1: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
1: ฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สู
1: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
5: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้15มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนางนุสราจันตราโกวิทปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานในด้านต่างๆแก่หน่วยงานราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

ถึงการประสบความสำเร็จเราก็มักจะนึกถึงการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองมุ่งหวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่แปลกใหม่การได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเราต่างก็คิดว่าถ้าหากเราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งถึงจะทำให้เรารู้สึกประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงความสำเร็จสูงสุดนั้นไม่ได้มาพร้อมกับความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งอีกทั้งความสำเร็จสูงสุดนั้นก็ไม่ได้เกิดมาจากการที่คุณประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปอีกเช่นกันในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกของการประสบความสำเร็จนั้นมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามทั้งหมดของคุณรวมไปถึงความเชื่อประสบการณ์และชีวิตของคุณด้วยหากจะกล่าวก็คือความสำเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่องค์ประกอบเพียงอย่างเดียวแต่อย่างใด

0: นี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันนะรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมออกรถใหม่สายแค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากกรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
3: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: Mass FM Your happiness

0: ที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในภาครัฐหลังจากที่ได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องของการควบคุมสื่อโซเชียลสำหรับเยาวชนตอนนี้ชัดเจนนะคะสำหรับอังกฤษเองได้มีการเตรียมออกมาตรการห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรนะคะ15มิถุนายนบอกว่าสหราชอาณาจักรเตรียมออกมาตรการห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พร้อมขยายการควบคุมไปยังแพลตฟอร์มเกมและไลฟ์สตรีมมิ่งโดยรัฐบาลยืนยันว่าเป็นแนวทางเพื่อคุ้มครองเด็กและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะยาวโดยเซอร์เคียสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแถลงเกี่ยวกับแผนห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อรับมือกับอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: มากอายุมากความเข้าใจ
5: ถาวรท่อไอเสีย
6: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
7: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
8: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
9: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
7: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระ

0: บัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: คนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
2: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
2: 0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนม
0: คุณฟังค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและภัยไซเบอร์เพื่อนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสถานการณ์ในโลกออนไลน์พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีกฤตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พันตำรวจเอกนรวัตรคำพิโลรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4และโฆษกประจำหน่วยงานตลอดจนวิทยากรได้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษมินิคอนเสิร์ตเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและผ่อนคลายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชียงใหม่ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทีมงานผู้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้วารีเชียงใหม่มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่0531402324ค่ะ

คยทุ่มเททุกอย่างให้เธอเชื่อในทุกคำพูดของเธอและฉันก็คิดเสมอว่าเธอจริงใจแต่ในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเธอคิดจะไป

ตาจะช่วยเธอได้

0: ฟอราบี
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณ Mass และสวัสดีค่ะ
1: ใจใส่คนรอบกายอย่าโกรธกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัยอย่าละเลยกับคนที่คุณรัก Take care of those around you and don't get angry easily without reason. Understanding is the foundation of the best relationships. Don't let life be filled with doubts. Don't neglect the people you love.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคาดเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมส์และบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากบรรดาผู้ปกครองในสหราชอาณาจักรแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีมากกว่าประโยชน์รวมทั้งการพิจารณาแนวทางของประเทศออสเตรเลียที่บังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

สุดท้ายก็ต้องคืนให้เขาดังเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกันเก่าของวงไทม์เพลงนี้กับเพลงนี้ชื่อว่าแค่คืนหนึ่งเดี๋ยวนะขอดูชื่อเพลงก่อนแค่คืนหนึ่งถูกแล้วนะก่อนนั้นมีแบรนด์วากอนด้วยกับรักเธอให้น้อยลงกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:18 น.เชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์มีความคลื่นมาบ้างนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเราจะเจอฝนกันไหม

แต่บางที่เริ่มมีฝนโปรยปลายบ้างเล็กน้อยขับขี่ด้วยความระมัดระวังเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะคะมาถึงเพลงเก่าของบิลลี่โอแกนเพลงนี้กับหมื่นล้านเพลงค่ะ

กับเพลงอื่นๆอีกหมื่นล้านเพลงที่เราเคยได้ยินมาและจะมีทั้งเพลงรักและก็เพลงเศร้าปะปนกันไปนะคะ 17:00 น.กับ 21:00 น.กับเวลาในช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและเย็นนี้อยู่ด้วยกันกับความสวยของบ้านที่คุณสามารถเลือกแบบได้ตรงใจอยากได้บ้านแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรามีให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวกับล้ำซับคอนสตรักชั่นนะคะรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือมาพร้อมกับแบบบ้านเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะที่นี่เราจัดให้ฟรีเข้าแบบเขียนแบบสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีนะคะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนค่ะและยังมีทีมงานพาคุณไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์โคมไฟและประตูด้วยพร้อมให้บริการเสมอสร้างบ้านกับเราสบายใจตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้นะคะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนค่ะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการสำรวจหน้างานได้กับล้ำซับคอนสตรักชั่นนะคะ0931965566ค่ะ0931965566แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวกันได้ค่ะมีแบบบ้านสวยและรวมไปถึงมีบ้านที่เราเคยสร้างให้กับลูกค้าเยอะมากๆเลยทีเดียวไปดูรีวิวกันได้รับรองว่าคุณจะมั่นใจแล้วก็สร้างบ้านกับเราสบายใจล้ำซับคอนสตรักชั่นยินดีให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของ Body Slam เพลงนี้บ้างกับปลายทางจุดหมายปลายทางแต่ละคนต่างกันนะคะมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะเพราะว่ารถเยอะเลยทีเดียว

0: มที่พัดไม่มีตัวตนนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงกลางวันวันนี้ก็แดดแรงอยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้ฝนเริ่มเหมือนจะแวะมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังลุ้นกันว่าจะเจอฝนกันไหมอยู่ที่การในช่วงเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจทรงไหนก็เอาอยู่กับพายุเชียงใหม่ค่ะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดรวมไปถึงท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมงอกต่างๆผมบางก็ช่วยได้ค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองทรงไหนก็เอาอยู่ค่ะมีคนได้เลือกมากมายกว่า100แบบทีเดียวเลือกให้ตรงใจแล้วก็จะมีน้องๆคอยให้คำแนะนำในการใส่ด้วยรับรองว่าใส่แล้วมั่นใจได้ไม่หลุดแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะคุณผู้ฟังมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับอยู่เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะคะเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ 9:30 น. ถึง 19:00 น. กับพายุเชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติม0918583613นะคะ0918583613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่เข้าไปอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมแล้วรวมไปถึงนี่เลยค่ะมาพร้อมกับคาเรียเป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยตามเข้าไป follow ติดตามกันได้ทั้งทาง TikTok แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook ของพายุวิกเชียงใหม่ได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาดีๆให้คุณได้เลือกกันใส่แล้วมั่นใจสวยด้วยแล้วก็แน่นอนนะว่าปรับลุคของคนได้ดูดีได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่สวยแบบนี้ต้องบอกต่อกันนะคะ Facebook ของ Hi You Wig เชียงใหม่ HIYOUWIGS เชียงใหม่พร้อมให้บริการทุกวันกับไฮยูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้บ้าง
1: เมื่อลมพัดมา
0: จำเธอขึ้นใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ายได้คิดถึงก็เป็นสุขใจนะคะเช่นเก่าของยารินดากับแค่ได้คิดถึงค่ะและปานธนพรกับสองกายหัวใจเดียวด้วยนะคะเวลาช่วงเย็นแบบนี้เลิกงานปั๊บเนี่ยพลังเหมือนหมดเลยทีเดียวหลายคนก็คิดถึงความอร่อยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศดีๆแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าร้านเปิดแล้วเรียบร้อยรอคนอยู่ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พาสแนลแวะมาฟินกันได้กับความอร่อยของอาหารทะเลหลากหลายมากมายเหมือนยกทะเลมอให้คนได้เลือกทานกันเลยทีเดียวกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยนะปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนๆกลมๆเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นเมนูของหอยเชลล์ทรงเครื่องความอร่อยสุดลับเฉพาะของทางร้านและก็เมนูของปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำปลานะคะปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ทะเลรวมเผาจานใหญ่ต้มยำกุ้งรสแซ่บของเรานะคะหรือว่าจะเลือกเป็นปลาหมึกทอดนะคะ

ร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้า0635251719เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเซิร์ชชื่อนี้ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานข่าวของโบสุนิตาบ้างนี่คือเจ้าหญิงในนิยายจากโบสุนิตาค่ะ

0: เหมือนเดิม
1: ให้เวลาร่างกายให้เวลาจิตใจได้พักกันเดี๋ยวมันก็จะเต็มเหมือนเดิมนะคะครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะงานเก่าของแอมมิสาวรักษ์ลีลาบุตรก่อนนั้นมีโบสุนิตาเจ้าหญิงในนิยายก็หกโมงเย็นแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยกับเวลาช่วงเย็นของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงหน้าก็มีเพลงสาวคนเมื่อเพราะเป็นเพื่อนคุณฟังเสมอๆนะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยกับแสงชัยมอเตอร์เซลค่ะมิสูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Attrage และ New Mirage นะคะรวมไปถึง New กระบะ Triton Xpander New Xpander Cross ชี้โชว์รูมของมิสูแสงชัยได้เลยค่ะทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีออกรถมิซูบิชิรับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% นะคะฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยแม่โจ0532625555ค่ะและที่โชว์รูมแม่เฮีย0534478888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยมีอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆและรวมไปถึงกิจกรรมในการออกบูธของเราด้วยเข้าไป follow ติดตามกันได้ที่ Fanpage ของมิสูแสงชัยนะคะส่งท้ายด้วยงานของปามี่เพลงนี้กับความทรงจำสีจางเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun Glang Pee everywhere. Brandon Mike.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ 18:00 นถึง 19:00 นนะฮะวันนี้ก็วันอังคารที่16มิถุนายนนะครับฝนฟ้าก็ตกกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับการจราจรน่าจะชะลอนะฮะดูทั้งถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วก็ต้องขับรถช้าๆนะครับไม่ต้องขับรถเร็วนะถนนเปียกแฉะแล้วก็ค่อนข้างจะรถหนาแน่นทีเดียวนะฮะวันนี้ตามปกติแล้วก็เยอะอยู่แล้วเจอฝนนี่ก็ต้องชะลอกันหน่อยนะครับคุณฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันขับรถสบายๆครับเย็นนี้ทาง 92.0 ครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับอิ่มอร่อยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับสำหรับคืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ไปทานอาหารข้ามอร่อยอร่อยเมนูหลากหลายเจ้าของสโลแกนว่าอาหารอร่อยไม่จะเป็นต้องแพงที่นี่มีเมนูเด็ดๆให้คุณได้พบกับสินค้าใหม่ๆแบรนด์ดีๆที่มีให้คุณอิ่มอร่อยในราคาที่แบบไม่ต้องไปไกลเลยประหยัดด้วยเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองคำโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะฮะอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับสุนคอกาแฟนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังฟังเพลงเพื่อนกันจนถึง19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: เรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ป็นช่วงเวลานะครับก็ประมาณสักช่วง6โมงครึ่งนะตอนนี้ก็จะมืดเร็วหน่อยหนึ่งถ้ามีฝนอย่างถ้าไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังก็จะมืดช้าหน่อยนะอย่างเมื่อวานก่อนดูโอ้โหแบบจะทุ่มแล้วอย่างสว่างใสปิ้งเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างนะใครที่อยากนอนดึกอย่างเมื่อวานก็คุยไปแล้วเรื่องฟุตบอลนะฮะก็ต้องดูด้วยสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังเพราะมาดึกทีเดียวอย่างวันนี้โอ้โห9โมงเช้าคู่ที่4คู่ที่3อะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังแถมวอลเลย์บอลก็จะมีอีกในเดือนนี้นั่นแหละฮะก็นั่นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่บางทีเราอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็หาอะไรดูไปบ้างนะฮะนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆบางท่านก็ต้องทำงานตลอดเวลาก็น้อยนะฮะวันหยุดทีวันอาทิตย์นี่เหมือนแบบเป็นวันที่แบบถอดปลั๊กบางทีเราก็เรียกว่าถอดปลั๊กใช่ไหมคือไม่อยากรับรู้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะบางท่านวันอาทิตย์อาจจะเหนื่อยกว่าวันปกติซะด้วยซ้ำไปกิจกรรมทุกอย่างมาเทรวมกันวันอาทิตย์หมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประจำวันของคุณผู้ฟังสมัยใหม่สมัยนี้นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาชินไปเรื่อยๆนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะแบ่งเวลาเอาไว้สำหรับตัวเองบ้างนะฮะมีเวลาก็หาอะไรทำนะฮะที่ตัวเองชอบเพื่อจะได้แบ่งเบาความรู้สึกเครียดมาตลอดสัปดาห์จะปลูกต้นไม้ทำอาหารหรือว่าหาหนังสือเล่มโปรดนะฮะที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลทำที่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อย่างน้อยๆก็ทำให้ได้ผ่อนคลายนะครับจากการเหน็ดเหนื่อยการงานตลอดสัปดาห์นะฮะอย่างน้อยๆก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ชีวิตมีความสุขนะฮะคุณผู้ฟังมันไม่เกี่ยวฟังเพลงกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กลีนพาร์คสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยว19 นาฬิกาแล้วต้องลากันแล้วนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณนะครับที่ขับรถตากฝนฟังเพลงด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

เนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทันปันสุขซึ่งโครงการราชทันปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ

0: ยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยะแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จะตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผล

0: านจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไปบนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศฐ์ครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนม์ครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัด พระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระเกียรติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: วัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมัสการบทธรรมสังคณีและประทาสคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเชตที่สามปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาสงไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกรธและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

โหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภช

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษาโยงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับด้วยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเม่งในวงโบลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรหมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่

0: ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูซะไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิกิตตระกูลคุณอัคเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจะสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศ Wing The Championship Women Futsal 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริ วัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตจังหวัดฮิโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ท่านรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk วันนี้เป็นค่ำคืนวันอังคารที่16มิถุนายน2569กับ2ช่วงรายการเหมือนเดิมครับอยู่กับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นำเสนอคุณผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับสัพเพเหระพูดคุยกันสนุกสนุกในสไตล์ที่ไม่เครียดนะครับแต่บางเรื่องก็อาจจะเครียดทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio ครับช่วงของเชียงใหม่ Talk ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ทุกกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นทุกประเด็นที่มีความสำคัญกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เองในบ้านเราในประเทศไทยเองหรือว่าแม้แต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วงของ Variety Talk เรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลง IT เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็จะเอามาพูดกันในช่วงที่2นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk และรวมถึงไฮไลท์ของรายการด้วยการบนแฟนเพจของรายการ TikTok และ CMV Talk นะฮะ YouTube นะฮะ2 3 channel นี้ติดตามได้ทุกช่องทางครับสวัสดีแฟนๆนะครับคุณอุ้มนะคุณแม่จันทานะครับหลายๆท่านเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวตัดเบรกกันก่อนเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
3: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
3: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
3: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
3: SB Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SB Car Center
3: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SB Car Center เท่านั้น
4: SB Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
3: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
3: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
3: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
6: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
6: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กเริ่มต้นกันเรื่องของสภาพอากาศนะตามธรรมเนียมของเราเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เองตรงตามที่มีการคาดการณ์วันไว้นะครับว่าจะมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3นะครับเป็นต้นไปทางนี้ทางโซนของทางเหนือนะครับเชียงใหม่ทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยก็จะตกในช่วงเย็นเมื่อกี้ประมาณ5โมงเย็นนะตอนนี้ก็ยังพรำๆอยู่นะครับช่วงนี้ฝน 60% ถึง 70% ของพื้นที่ที่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปยาวไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามถึงว่าหมดฝนช่วงนี้แล้วเนี่ยจะทิ้งช่วงไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นก็จะเข้าสู่บรรยากาศของเอลนีโญอย่างที่หลายท่านนั้นคาดการณ์กันไว้จริงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นดูในส่วนของ2ทุ่มเมื่อกี้นะครับมีการคาดการณ์อากาศของคืนนี้ไว้นะครับบอกภาคเหนือนี่ตกทุกจังหวัดเลยภาคอีสานเป็นจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับภาคกลางตกทุกจังหวัดยกเว้นอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราตราดภาคใต้ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็ชุ่มฉ่ำกันไปแล้วก็น่าจะเป็นพรำๆเย็นๆอย่างนี้ไปทั้งคืนจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็ตกตามฤดูกาลนะอย่าไปตกเยอะเกินแล้วจนน้ำระบายไม่ทันแล้วก็น้ำท่วมขังก็เดือดร้อนกันนะครับรวมถึงลมอย่าไปแรงเยอะนะครับมันเสียหายนะสงสารพี่น้องที่ต้องเดินทางนะสงสารพี่น้องที่ต้องค้าขายนะครับอันนี้ต้องฝากระมัดระวังเรื่องของการใช้เส้นทางจราจรต่างๆนะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้ส่วนของเอลนีโญเนี่ยครับมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะมี20เมืองทั่วคือโดนหมดอ่ะโดนทั่วโลกนะครับแต่ว่าจะโดนหนักโดนเบาก็แล้วแต่ภูมิภาคแต่ตอนนี้นักทีมนักวิทยาศาสตร์เขามีการออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าปรากฏการสภาพภูมิอากาศเอลนีโญเริ่มต้นแล้วอย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้ล่าสุดครับแลดไบเบิลนะครับรายงานว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษมีการจัดอันดับ220เมืองใหญ่ทั่วโลก วิเคราะห์ความเปราะบางแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้นะครับพบว่ากลุ่มเมืองในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่สุดที่อาจจะต้องเผชิญกับอันตรายถึงขั้นคุกคามต่อชีวิตนะครับรายงานจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ NOAA ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 63% ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลนั้นจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิน2องศาเซลเซียสซึ่งนั่นหมายความว่าเอลนีโญในรอบนี้นั้นจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาอีกต่อไปแต่ว่าจะยกระดับกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่มีอานุภาพทำลายร้างรุนแรงกว่าเดิมส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งนั้นต้องเผชิญไฟป่าครั้งมโหฬารส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำจะเจอปัญหามหาอุทกภัยจากการแปรปรวนของทิศทางลมแล้วก็กระแสน้ำครับคุณเนตมิชายารัตเนคาริยาวาซัมหัวหน้าทีมวิจัยออกฟอร์ดอธิบายว่าความน่ากลัวของรอบนี้นั้นไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขกิมมิกอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเท่านั้นนะครับแต่จะเกิดจากดัชนีความร้อนสะสมที่พุ่งสูงขึ้นประจวบเหมาะกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองที่ไม่พร้อมรับมือโดยเฉพาะเมืองใหญ่ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับภัยแล้งอย่างจำกัดซึ่งให้การผสมผสานของปัจจัยลบเหล่านี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตได้20เมืองใหญ่ทั่วโลกที่มีโอกาสรับผลกระทบเชิงโครงสร้างขั้นวิกฤตจากซูเปอร์เอลนีโญในรอบปีนี้จากการประเมินร่วมกันระหว่างสภาพอากาศปัจจัยทางประชากรศาสตร์และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีมนักวิจัยได้คัดเลือก20เมืองใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสที่สุดจากการมาเยือนของซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ตามนี้นะครับอันดับที่1นะครับเมืองอัลบาลัสประเทศอิรักอันดับที่2เมืองอามาดาบัดประเทศอินเดียอันดับที่3เมืองบามาโกประเทศมาลีอันดับที่4เมืองนักปัวประเทศอินเดียอันดับที่5เมืองคูซอนซิตี้ฟิลิปปินส์อันดับที่6กรุงแบกแดดอิรักอันดับที่7มาดูไรอินเดียอันดับที่8ฟิสซาลาบัดกีสถานอันดับที่9ลากอสไนจีเรียอันดับที่10ไฮเดราบัดปากีสถานอันดับที่11บารานคิวล่าโคลอมเบียอันดับที่12ไอบาดันไนจีเรียอันดับที่13พอร์ตฮาร์คอสไนจีเรียอันดับที่14โคนาครีประเทศกินีอันดับที่15โพพาวเมืองอินเดียอันดับที่16โฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามอันดับที่17คาดูนาไนจีเรียอันดับที่18บันดังอินโดนีเซียอันดับที่19พอร์ตอูพรินซ์เฮติและอันดับที่20คานพัวอินเดียทีมนักวิจัยเน้นย้ำว่าปัจจุบันคลื่นความร้อนฮีทเวฟกำลังเพิ่มขึ้นในแง่ของความถี่แล้วก็ระยะเวลาและก็ความรุนแรงนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับเมืองต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับโดยปัจจุบันนี้มีประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองและก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2ใน3ภายในปี2050ทำให้พื้นที่เขตเมืองนั้นกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยขั้นวิกฤตของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับดร.เคซุสลิซาน่าผู้ร่วมวิจัยระบุทิ้งท้ายว่าผลการศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือชิ้นแรกของโลกที่เปรียบเทียบความเสี่ยงด้านความร้อนของเมืองในระดับสากลอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับรัฐบาลของแต่ละประเทศในการจำแนกพื้นที่ที่ต้องเข้าช่วยเหลือและก็ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนก่อนที่ความล้มเหลวในการเตรียมความพร้อมจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนี่เป็นภัยธรรมชาติที่มาจากน้ำมือมนุษย์มีส่วน เยอะๆเลยนะครับนั่นคือภาวะโลกร้อนนั่นเองการตัดไม้ทำลายป่าการใช้สารเคมีนะครับก็ทำให้ปรากฏการเลื่อนกระจกมีผลทำให้โลกร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นนะครับแล้วส่งผลทำให้อากาศนั้นแปรปรวนเป็นลักษณะสุดขั้วเช่นเอลนิโยลานินญานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับแจ้งข่าวสารสำหรับท่านที่อายุเกินอายุไม่เกิน55ปีนะครับเขาบอกว่าคนที่จะไปต่ออายุใบขับขี่เนี่ยวันนี้ผมก็ไปทำธุระที่สำนักงานขนส่งก็เลยขออนุญาตคุยเรื่องนี้ซะเลยนะครับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์โฆษกกรมการขนส่งทางบกคุณกิติพัฒน์ไทยจงรักครับบอกที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง ขออภัยครับอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาครับกรมการของขนส่งทางบกได้กำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณนะสำนักงานขนส่งดังนี้ครับการทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นในการขอต่ออายุใบอนุญาตนั้นไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีการทดสอบตาบอดสีนั่นแหละนะครับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุเกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าโดยเข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นการขอต่อใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุเกิน1ปีต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันครับกฎเกณฑ์นี้เขาก็มุ่งหวังว่าจะช่วยลดภาระแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการนี่เป็นข่าวสำหรับการผู้ที่จะไปต่ออายุอนุญาตขับรถนะครับลองติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวเราชาวท่านนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ชอบทานหมูยอลูกชิ้นตอนนี้อย.เขาออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าหมูยอลูกชิ้นที่มาจากโรงงานเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนี่นะครับสำนักงานอย.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรมปศุสัตว์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีการไปตรวจค้นแล้วก็ทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานียึดแล้วก็อายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานรวมกว่า20ยี่ห้อ 10,000 กว่าถุงนะฮะล้อมรวมถึงเครื่องจักรวัตถุดิบอ่ะเรื่องนี้นะครับผมคุยเลยนะครับบอกว่ามีอะไรบ้างนะจำไว้นะว่าจะไปซื้อแล้วประทานกันเลยทีเดียว1ครับผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารระบบอาหารคือไม่มีเลขอย.จะมีทั้งหมด6รายการ1ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP 2ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ3ลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อตราชาแลมสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะ CHALAMME 4ลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราชาแลมถ้าชื่อภาษาไทยก็ลูกชิ้นนายชาแลมอันดับ5ลูกชิ้นหมูตรารสเลิศอันดับ6ไก่ยอตรา KNP นี่กลุ่มที่2กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารระบบอาหาร

0: จัดเป็นอาหารปลอม14รายการ1หมูยอมินิ2หมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตามแม่พลอยบุญ3หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำวงเล็บแท่งอ้วนตรา PPM เชฟพี่หมู4หมูยออุบลเกรด A ตรา PPM 5ลูกชิ้นหมูตรา RF 6หมูยอพริกไทยดำตราสโคราช7ยอพริกไทยดำตรา KNP 8ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM 9ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S 10ลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S 11หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP 12หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุก13หมูยออุบลตรา PPM เชฟพี่หมู14ทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์พอร์กตอนนี้อย.เขาก็แจ้งเตือนมานะบอกว่าคนที่เอาไปขายทั้งร้านค้าปลีกร้านอาหารหรือรถพุ่มพวงเนี่ยขอให้พวกเราดูคืออย่างนี้คือผมมองอย่างนี้เวลาสมมติผมจะเอาลูกชิ้นไปเสียบขายในรถพุ่มพวงเนี่ยผมไม่เอาฉลากไว้ให้เขาดูหรอกผมก็ซื้อมาผมก็แกะถุงเอาถุงทิ้งก็มาเสียบไม้แล้วก็ใส่ตู้แช่ไปขายผู้บริโภคก็จะไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ไงคุณซื้อมาจากยี่ห้อไหนวะอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้แต่ว่าโอเคเราก็ถือว่าถ้าเราจะกินแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเขาเอามาจากไหนก็ไม่รู้ขายในราคาถูกๆครับแต่ถ้าเราอ่ะมีโอกาสไปซื้อพวกเองอยากซื้อยี่ห้อพวกนี้ก็กลับดูว่ามียี่ห้อที่มีรอไหมดูแล้วน่าเชื่อถือไหมอย่าง CPF เนี่ยของเขามันแน่นอนผมไม่ได้เชียร์เจ้าสัวนะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดูแล้วมันได้มาตรฐานนะปลอดภัยอ่ะในเขาไอ้แบรนด์นี่มันก็พยายามเอามาเรียนแบบนะ CFP เนี่ยทำให้คนสับสนนะ นะโอเคครับด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยผมก็มีอะไรก็รีบเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะอ้าววันนี้16มิถุนาใครสมหวังใครผิดหวังกันบ้างนะครับรางวัลที่1 287 184นะฮะท้ายรางวัลที่184เลขท้าย2ตัวล่าง48ดูกลับไปกลับมานะฮะเลขหน้า3ตัว758 434เลขท้าย3ตัว007 721อ้าวใครรวยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนสมหวังนะฮะคุยเรื่องหวยคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับหลายท่านก็คงจะจำเคสกรณีครูปีชาได้หวยอลเวงกับผู้กองกับหมวดจรูนนะครับแล้วก็หลังพอหลังมาเอ้ามีขโมยหวยอีกแล้วเอาไปเผาทิ้งเนี่ยกลัวความผิดเอาไปขึ้นเงินก็ไม่ได้เขาตามไล่เช็คบินอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเอาลอตเตอรี่คนอื่นไปขึ้นรางวัลเนี่ยนะเข้าข่ายความตามกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังจำคุกปรับอ่วมเลยนะถึงแม้ว่าเอามาคืนก็ยังมีความผิดเพราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณขโมยเห็นลอตเตอรี่คนอื่นนี่อย่าเผลอมือไวนะครับถ้าเอาไปเก็บไว้หรือว่าไปขึ้นเงินรางวัลทั้งที่ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับยอมความไม่ได้โทษของผู้ที่ขโมยลอตเตอรี่ของผู้อื่นแล้วเอาไปขึ้นรางวัลความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทฐานลักทรัพย์อัตราโทษตามมาตรา334ก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 ถึงแม้ว่าเอาลอตเตอรี่คืนก็ยังมีความผิดคดีอาญานี่มันยอมความไม่ได้มันเป็นความผิดของแผ่นดินเนาะยอมความไม่ได้นะครับก็เตือนอย่าไปเอาของเขาอยากถูกก็ซื้อเองครับถูกไม่ถูกอยู่ที่ดวงเราละนะครับนี่เรื่องนี้ไหนๆก็คุยเรื่องนี้คุยเลยคุณฟังคุยเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะครับมันมีการไปเจอไข่สีชมพูไข่สีชมพูคือเมื่อวันนี้อะไร16เมื่อวานวันที่15ตอนบ่าย3 ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชาชนไปซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารตามปกตินะครับปรากฏว่าเอาไปต้มพบความผิดปกตินะครับไข่ขาวมีสีแดงชมพูไข่แดงแทนที่จะแดงเป็นสีส้มก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีถึงขนาดทำไข่ปลอมมาขายแล้วเหรอนะครับแล้วก็ไอ้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าก็เลยรีบไปแจ้งนายอำเภอแม่เสลียงนะครับทางนายอำเภอแม่เสลียงครับท่านวรศักดิ์พานทองมอบหมายให้กับคุณวีกิจเจ้าดูรีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเอาชุดนปภ.ชุดส่วนที่กำลังร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเนี่ยนะครับกับตำรวจภูธรแม่เสลียงไปลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าว่าเอาคุณซื้อไข่มาจากร้านไหนเอาเข้าไปที่ร้านเลยเนี่ยสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นครับไข่สีชมพูฮะคุณผู้ฟังร้านค้าก็ยืนยันว่าเพิ่งจะทราบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือไข่ไม่อยู่ข้างในร้านก็ไม่รู้หรอกขายก็ขายไปตามปกติแต่พอเอาไปต้มข้างในมันสีมันเพี้ยนก็บอกว่ารับไข่มาจากบริษัทขายส่งในจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายไข่ไก่ให้กับร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่แม่เสลียงนะครับทางด้านสาธารณสุขแม่เสลียงก็ให้คำแนะนำว่าห้ามเอาไข่ไก่ที่มีลักษณะผิดปกติแบบนี้มาบริโภคเด็ดขาดนะครับคือถ้าพบไข่ที่มีลักษณะอย่างเงี้ยแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตในพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีนะครับทางร้านก็เปลี่ยนให้นะครับบอกว่าร้านก็ไม่รู้คือร้านคงไม่รู้จริงอ่ะรู้ฟังเขาก็เปลี่ยนไข่ใหม่ให้นะครับแล้วก็ยืนยันความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์นะไข่สีชมพูมันก็น่ากลัวจริงๆนะ เดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆนะโอเคนะครับคุณผู้ฟังมีอะไรเคลื่อนไหวไหมในช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับขอคุยยาวๆหน่อยเพราะว่าว่างเว้นการจัดช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่างเว้นมา 2-3 วันนะครับเนื่องจากมันความไม่สะดวกด้านสถานที่ด้านการเซตอัพระบบต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับระบบการสื่อสารเนี่ยก็ไม่ค่อยดีไม่เสถียรนะครับมันตุ้มๆต่อมตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่มาจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับนิ่งเลยนิ่งสนิทเลยแล้วก็เรียกว่ายังไงดีสัญญาณค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เสถียรเลยทีเดียวนะครับฝั่งของส่วนกลางนะครับส่วนกลางเนี่ยเรื่องของ TH นะครับไทย AI หรือว่าไทยพาสปอร์ตโครงการของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะครับก็กำลังอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะครับฝั่งรัฐบาลก็ยอมอ่ะเขาเดินหน้าแล้วเขาก็บอกว่าจะเดินหน้าให้สุดซอยนะครับเดินหน้าให้สุดซอยฝั่งของฝ่ายที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะฝ่ายค้านคนที่เขาตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการนี้นะครับเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันว่าคือมันส่อในเรื่องของการล็อกสเปคส่อของเรื่องของการหัวประมูลโครงการหรือไม่นะครับเขาก็ต้องการที่จะหาแนวร่วมในการที่มาตรวจสอบโครงการนี้อย่างละเอียดคือถ้าดีก็คงต้องให้เขาทำไปแต่ถ้าดูแล้วมันไม่ดีมันดูแล้วมันมีท่าทางไม่คุ้มค่าคนที่จะคุ้มค่าคือเฉพาะบริษัทที่ได้รับการประมูลน่ะมันก็เอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปละเลงให้กับนายทุนนะ 1,600 กว่าล้านนะคุณฟังมันไม่ใช่น้อยๆนะครับเอามาทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกเยอะคุยเรื่องของปากท้องแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเรื่องพลังงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไงแสลงใจพอสมควรสำหรับคนที่จะต้องใช้น้ำมันใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพลันบอกว่ากรณีที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยนะครับมีข้อยุติลงนามยุติสงครามนี้แน่นอนว่าพอหลังจากมีข่าวนี้ออกมาจะส่งผลต่อราคาน้ำมันไทยเนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกอ่ะพอได้รับข่าวนี้ปั๊บมันรับสถานการณ์นี้คือราคาน้ำมันโลกนั้น ลงมาแบบหวบหับจาก123ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาเหลือ80นิดๆ80ดอลลาร์นิดๆต่อบาร์เรลคือมันลงมา40กว่าเลยแต่ในขณะเดียวกันน้ำมันไทยลงตี5วันนี้ครับลิตรละบาท20ตังค์อ่ะเราก็ตีความเอาพอเข้าใจตามภาษาบ้านๆของเราว่าเขาคงจะเอาไปคงขายราคาแพงให้เราสักช่วงหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเอาส่วนต่างราคาแพงนั้นเนี่ยเอาไปอุดกองทุนน้ำมันที่เขาเอามาทำให้เราซื้อน้ำมันถูกในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่โอเคนะครับแต่ถ้าคำถามนี้บอกว่าการที่อิหร่านกับสหรัฐลงนามข้อตกลงยุติสงครามนั้นจะส่งผลต่อน้ำมันไทยอย่างไรก็ต้องบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าราคาน้ำมันโลกน้ำมันทยอยลงอย่างต่อเนื่องคุณเอกนัทบอกว่าไปประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นครับพยายามจะดูว่าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงเขาก็จะพยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ใช้กลไกปรับลดราคาลงกันนะครับเกือบหมื่นล้านไปแล้วปริมาณน้ำมันนะครับ 2,400 ล้านลิตรเงินกับ 8,300 กว่าล้านก็เอาไปเอาเงินลงกลั่นนะมาลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มแต่ตอนนี้พอราคาน้ำมันโลกมันลดลงก็สามารถลดลงตามกลไกตลาดได้และก็จะทยอยนะครับทยอยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยก็จะมีการติดตามราคาตลาดของสิงคโปร์ทุกวันนะครับจะดูว่าภายในวันศุกร์เนี้ยจะมีการเซ็นลงนามกันเรียบร้อยหรือเปล่าคุณเอกนัทยังบอกอีกครับว่าช่วงที่ราคาน้ำมันของไทยแพงสุดน้ำมันไปครับวันนี้5บาทแต่ตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนี่ก็มีการปรับลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือ38กว่าบาทแล้วก็ยังจะทยอยลดลงมาอีกตอนนี้กองทุนน้ำมันเราติดลบอยู่ 57,000 ล้านนะครับต้องพิจารณาเพื่อกู้เงินเพิ่มหรือไม่นั้นคุณเอกนัทก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นแทนที่จะเอาเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยอย่างเดียวเขาก็ลดภาระของกองทุนได้เพื่อลดราคาน้ำมันมา 8,000 กว่าล้านตอนนี้ได้มีการทบทวนตัวเลขของกองทุนน้ำมันที่เป็นการคาดการณ์นี่ไม่ใช่ตัวเลขทิพย์ก็ได้ให้ใช้ตัวเลขจริงไปเลยนะครับคำนวณว่าขาดทุนกว่า 60,000 กว่าล้านหรือว่าประมาณ 57,000 ล้านก็ขาดทุนน้อยลง 1,000 ล้านนี่เรื่องของผู้ค้าเรื่องอะไรผมก็ไม่เอาแล้วเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแบบบ้านๆเข้าใจกันแบบชาวบ้านก็แล้วกันว่าราคาน้ำมันโลกมันลงต้นทุนมันถูกลงราคาน้ำมันดิบมันถูกลงนะครับสถานการณ์สงครามมันดีขึ้นช่องแคบเปิด 100% ข้อจำกัดในเรื่องของการขนส่งก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะไม่ลดลงแต่กระบวนการในการที่ให้มันลดลงไปอย่างสมเหตุสมผลตามสัดส่วนของน้ำมันโลกที่ลดลงนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านรัฐมนตรีแล้วก็กกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอันเนี้ยไปมาๆนี่เขาว่าใหญ่กว่ารัฐมนตรีอีกนะไอ้พวกกรรมการกกพ.เนี่ยนะครับเพราะเขาจะเป็นคนเคาะแล้วก็ประชุมเคาะราคานี่นะฮะฝากท่านรัฐมนตรีที่บอกว่าซอยเหมือนเดิมไหมเนี่ยนักข่าวถามเนี่ยคุณเอกนัทบอกเฮ้ยผมอยู่กลางซอยไม่มีนะผมสุดซอยเหมือนเดิมแล้วผมก็ยังเดินหน้าลดราคาหน้าลงกันตลอดนะที่ผ่านมาก็ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดที่มีพรกที่มีนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการกลไกต่างๆทั้งโครงสร้างน้ำมันเนี่ยเขาก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องก็ฝากคุณเอกนัทแล้วกันเอาละครับคุณผู้ฟัง2ทุ่ม44นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk ครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SP Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SP Car Center
4: ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
4: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SP Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนน วงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
5: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
6: Green Power Solar Energy ส่งมอบคลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดสูงด้วยยุทธศาสตร์มือชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
6: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
7: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
8: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
7: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
8: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
7: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
8: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
7: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
8: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
7: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
8: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
7: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
8: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
9: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิพพันธ์ลานนาพันธ์
9: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องโซลาร์เซลล์คุณผู้ฟังเข้าไปดูFacebook ของเขาได้นะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่นี่คือเชี่ยวชาญจริงๆ Facebook Green Power Solar Energy นะครับส่วนมนัสเชียงใหม่ครับช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีรอบริการคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอยดัดเซ็ปสีนะครับFacebook เสริมสวยๆมนัสเชียงใหม่ครับ SD Car Center นะครับรถยนต์มือ2คัดเกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมวงแหวนรอบที่3ฝั่งกังขาเข้าเมืองแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับฟูรามาเชียงใหม่ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักผ่อนโรงแรมในดีไซน์ล้านนาแบบร่วมสมัยในย่านนิมมานแล้วก็ย่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับแล้วก็คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะฮะทั้ง2โรงแรมนี้ นะครับผู้ฟังที่มีโอกาสไปรับประทานอาหารที่โรงแรมสามารถแจ้งได้เลยนะครับบอกว่ารับทราบใน

สันติภาพเรียบร้อยแล้วมีการลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้วสำนักข่าวเมลของอิหร่านนะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยรายละเอียดการร่างบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับ14ข้อซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเผยเนื้อหาของเอกสารนี้ต่อสาธารณะอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เคยทราบมานะครับสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ครับข้อ1ทั้ง2ฝ่ายจะยุติสงครามอย่างถาวรและมีผลทันทีในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วย2สหรัฐให้คำมั่นว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านและจะเคารพอธิปไตยของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านข้อ3ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันข้อ4สหรัฐให้คำมั่นว่าจะถอนกำลังทหารของตัวเองนั้นออกจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านข้อ5เปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งภายใน30วันโดยอยู่ภายใต้การจัดการหรือว่าข้อตกลงที่อิหร่านนั้นเป็นผู้กำหนดข้อ6ระงับมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่างๆของอิหร่านพร้อมทั้งเปิดให้อิหร่านนั้นสามารถเข้าถึงและก็ใช้ทรัพยากรทางการเงินของตนเองได้อย่างเต็มที่ข้อ7สหรัฐและพันธมิตรจัดทำแผนฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจอิหร่านโดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อ8กำหนดระยะเวลา60วันสำหรับการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงสุดท้ายในประเด็นนิวเคลียร์รวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหลักและก็รองของสหรัฐตลอดจนยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC และมติของคณะกรรมการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA 9อิหร่านยืนยันพันธกิจภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT ไม่ว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์9ระหว่างช่วงการเจรจา60วันสหรัฐจะไม่ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมเข้าสู่ภูมิภาคและจะไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่าน11ปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในช่วงการเจรจา60วันโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวนั้นจะต้องให้อิหร่านเข้าถึงได้ก่อนที่การเจรจาจะเริ่มต้น12จัดตั้งกลไกติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ปฏิบัติตามบรรทัดกรณีที่ได้ตกลงกันไว้13ข้อตกลงขั้นสุดท้ายต้องได้รับการรับรองผ่านมติของ UNSC และข้อ14การเจรจาขั้นสุดท้ายจะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าจะมีการปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยการเจรจาขั้นสุดท้ายจะครอบคลุมเพียงแค่3ประเด็นก็คือ1การดำเนินการต่อวัสดุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะและกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม2การผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและ3โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านครับนี่อันนี้ก็คือบอกว่า14ข้อนี้ผมอ่านดูอิหร่านได้เปรียบหรือผมเข้าใจผิดเพราะว่ามีกระแสในข่าวหลายๆสำนักหรือว่าคนที่วิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องของกรณีนี้นะครับทาง Facebook ทางโซเชียลก็บอกว่าเหมือนจะอ่านดูแล้วอิหร่านจะเป็นผู้ชนะสงครามแบบไกลๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าเอกสารฉบับนี้นั้นยังคงต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในอิหร่านก่อนซึ่งตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและรายละเอียดต่างๆนั้นอาจจะยังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างกระบวนการรับรองขั้นสุดท้ายครับแต่มันแผ่มๆมาแล้วว่ามีสันติภาพน้ำมันลงนะช่องแคบเปิดคือมันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าคุณทะเลาะกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พอเศรษฐกิจมันแย่นะครับคือน้ำมันมันแพงข้าวของก็แพงเศรษฐกิจมันแย่

0: พอเศรษฐกิจมันแย่มิจฉาชีพมันก็เยอะพอมิจฉาชีพมันก็เยอะกระบวนการในการที่จะหลอกให้คนเอาเงินไปเสียหายไปลงทุนมันก็เยอะคุณฟังคงเคยเห็นโฆษณาแบบนี้ตามฟีดหรือเปล่านะครับรวมภาระปิดหนี้ฟรีมีเงินเหลือกับบ้าน 500,000 เงินเดือน 15,000 ไม่ต้องดาวกู้ผ่าน 100% แถมมีเงินเหลือมีเงินทอนด้วยเนี่ยผมบอกว่าในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับหนี้โครงเรือนมันพุ่งสูงโฆษณาเหล่านี้พอคนที่กำลังอับจนหนทางหรือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพอเห็นโฆษณาข้อความแบบเนี้ยมันเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะคือหันไปที่ทางไหนมันมืดมิดหมดมันแวบๆมันมีแสงมาคนที่เขาไม่อยู่ในภาวะนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลามีสติในการคิดตรึกตรองแล้วว่าเอ๊ะมันแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีนะเนี่ยแต่คนที่เขากำลังมืดมิดเนี่ยเขาไม่มีเวลาคิดอย่างนั้นนะพอเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เนี่ยคนที่กำลังหมุนเงินไม่ทันนะครับมันเหมือนความหวังสุดท้ายเพจนี้ข้อความบทความนี้ผมดูแล้วต้องเอามาแบ่งปันในช่วงนี้จริงๆขอบคุณข้อมูลจากเพจประสบการณ์ของพี่ทอมเองครับเพจนี้บอกว่าในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้เขาจะมากางแฟกซ์ว่าตีแผ่ความจริงว่านี่ข้อความแบบนี้โฆษณาแบบนี้มันไม่ใช่ทางรอดนะแต่มันเป็นกับดักหนี้สินมันมีการทำกันเป็นกระบวนการตั้งแต่ผู้ประกอบการในหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารบางคนและสิ่งนี้กำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่อสังหาลูกใหม่ในเรื่องนี้มันมีกลโกงอยู่2รูปแบบที่สามารถเสกเงินทอนออกมาได้ก็เสกออกมาได้ยังไงคุณตันภาสกรนาทีเคยออกมาเตือนสติถึงวิกฤตนี้นะครับในรายการกรรมกรข่าวนอกจอของคุณสรยุทธ์กลไกหลักๆที่เขาใช้หลอกล่อคนให้มาติดกับดักเนี่ยมันมีอยู่2วิธี1ครับมันจะมีการดันราคาประเมินทิปสมมติว่าคอนโดราคาขายจริง2ล้านกระบวนการนี้จะจับมือกับคนในจะมีการดันราคาประเมินให้พุ่งไปที่2ล้าน5พวกในหน้าจะช่วยปั้นสเตทเมนต์ปลอมให้กับผู้กู้ครับพอธนาคารอนุมัติผู้ซื้อจะได้เงินส่วนต่างก็คือเงินทอน 500,000 บาท 2.5 ล้านส่วนต่าง 500,000 เพราะราคาจริงมัน2ล้านเอาไปปิดหนี้พวกบัตรเครดิตจ้ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยดอกเบี้ยบ้านมันถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรมาผ่อนแบงค์ดีกว่าปิดบัตรเครดิตไปซะแต่ลืมคิดไปว่าคุณกำลังแบกหนี้2ล้าน5นะไม่ใช่ 500,000 แบกหนี้2ล้าน5ในขณะที่ราคามูลค่าทรัพย์สินจริงๆเนี่ยมันแค่2ล้านกระบวนการที่2คือเรียกว่าการการันตียิวทิปโฆษณาบอกว่าการันตีผลตอบแทน 7% นาน3ปีโอ้ 7% นาน3ปีดีอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ความจริงครับคุณฟังคอนโดราคา5ล้านเขาตั้งราคาขายคุณ6ล้านครับเอาเงินส่วนต่างล้านบาทของคุณนั่นแหละครับมาทยอยจ่ายเป็นค่าเช่าปลอมๆคืนให้คุณทุกเดือนพอครบ3ปีหมดสัญญาคุณก็จะถูกทิ้งให้ผ่อนคอนโดราคาแพงโดยที่หาคนเช่าจริงๆในราคานั้นไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่การตกลงกันระหว่างคนซื้อกับคนขายครับคุณผู้ฟังแต่เป็นการวางโครงสร้างดีมานด์เทียมอย่างเป็นระบบเป้าหมายของเขาคือกลุ่มมนุษย์เงินเดือนพวกนายหน้าจะควานหาพนักงานประจำที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ประวัติปูโรขาวสะอาดกลุ่มนี้เป็นเหยื่อชั้นดีของกระบวนการนี
1: ้ Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลดขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งดังนี้การทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าคุ้มคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันการปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกรมการขนส่งทางบกขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่2พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางกรมจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนรอบใหม่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยออกมาเตือนภัยโดยระบุว่าช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมักเป็นจังหวะที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกลวงเหยื่อโดยจะส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนรอบใหม่ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือให้ยืนยันข้อมูลผ่านช่องทาง SMS LINE และโซเชียลมีเดียเมื่อเหยื่อลงเชื่อกดลิงก์และกรอกข้อมูลสำคัญข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้สวมสิทธิ์หรือเข้าถึงบัญชีการเงินได้การลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิโครงการภาครัฐจะต้องทำผ่านช่องทางทางการที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นหากพบข้อความเร่งด่วนให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกระทรวงการคลังไม่มีการส่ง SMS หรือติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กดลิงก์แปลกปลอมไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่หลงเชื่อผู้แอดอ้างติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

ความผาสุกความเจริญโดยอายุวรรณะสุขภละจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาภาพพระครูอาทรวิสุทธิคุณหรือบุญทันปริสุทธโธก็นำรายการปกิณกะธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยก็เป็นประจำทุกวันนะตั้งแต่เวลาประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปออกอากาศณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้ถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะสู่ประชาชนที่อยู่ตรงบ้านตรงจองได้รับฟังกันขอบใจนักๆขอบใจหลายๆท่านทั้งหลายต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะตั้งอกตั้งใจปูชาว่าด้วยกันไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

nang kacami tambang sarat nang kacami sangkang sarat nang kacami tuti yampi putang sarat nang kacami tuti yampi tambang sarat nang kacami tuti yampi sangkang sarat nang kacami kami tati yampi putang sarat nang kacami tati yampi tamang sarat nang kacami tati yampi sangkang sarat nang kacami iti piso bakawa ara ang samba samputo Vicacarana sampanno sukato lokavito Anuttaro purisa dhammasarati Sattate vamanutsa nang putto bhagavati Yantun nimittang vamangkalanja Yojamana pozako nasa sato Babaka oto sobi nang akantang Putano pabe na vinasamento Sawakato bakawata dammo Sanditiko akaliko egipasiko opanajiko Pajatang vedita povinyuhiti Yantunimitang abamangkalanja Nyujamana posaku nasasato Papaka oto sobi nang akantang Tamanu pabe na binasamento Supati pando pakawato sabaka sangko Ucupati pando pakawato sabaka sangko Nyaya pati pando bakawato sabaka sangko Samiji pati pando bakawato sabaka sangko Nyatitang jatari purisa yukani atta purisa bukala Esa bakawato sabaka sangko Ahunayo bahunayo daki Nayo anjali karaniyo Anuttarang punyakitang lokasati Yantunimitang abamangkalanja Yojamana posaku nasasato Papaka otosu binang Akantang sangkanu havena vinasamento Vipasitsa namato jakumanta sasiri mato sikisapi namato sapaputano kampino Vesaputsa namato nangatakasatapasino namato kakusantasa marat Sinapa matino ko nakamanasa na matupamanasa busimato Kasapasa na matupipamutasa sapati angkirasasa na matu Sakanya putasa sirimato yo imang damati sisi Sapatu kapan Is
ุนาม่าอันตาวิตาสารตาเยตังเทวมนุสันดังยังนามัสสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันังม่าอันตังวิตาสารตังวิชาจารณะสัมปันังพุทธังวันธามะโคตมันติยะโตอังภะคะเนอะลิยะยะชาติยะชาโตนะปิชานะเมสันติจัปปันังชีวิตตะวุโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสาโพชังโพสัตติสังฆโตตัมมานังวิจโยตถาปิริยัมปิติปัสสัตติโพชังคจัตถาปะเรสัมปะตุเปกะโพชังคสัตติติสัพพะทักขิณมุนีนาสัมมะทักขะตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอาปิญญาญาณิพานายาจะโพธิญาณเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคันลานัญจะกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสวาโพชังเกสตะเตสัญเยติจัตังอภินันติตุวาโรกามุตเกสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพะทาเอกาธาธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตเตเรนะตัญเยวะพันนาเปตวานะสัทธลังสัมบูติโตวาจาอภัตตาธรรมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอินาติจัปปะอัปปะตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปะตานุปะติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวะพุทธะรัตตานังโอสัตตังอุตตัมมังวะลังกิตตังเตวะมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขะอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตตานังโอสัตตังอุตตัมมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพปัญญาอุปัสสะเมนตุเตสักขะตัวสังขารตานังโอสัตถังโอตัมมังวะรังอาอุนายังปะอุนายังสังขะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเปโรกะวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณณสัมปิจโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาเอตัตตายา

freshen up. มาเป็นสมาชิกกับเบิร์กคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: หาหมอไหมคะ
1: ไม่อ่ะ
0: ไปหาหมอเธออ
1: ืมไม่อ่ะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
3: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
2: Mass FM
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
2: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
3: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
2: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
3: เชื่อมั่นในความดี
2: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
3: ให้พบแต่ความสุขความ

0: ำชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
3: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิฏฐิเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
4: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
3: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
5: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปกล่าวถึงว่าวันหนึ่งขณะที่พระมหาชนกประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรทอดพระเนตรสิริวิราชอันยิ่งใหญ่ประดุจดังสิริของท้าวสักกะเทวราชก็ทรงระลึกถึงความเพียรพยายามที่พระองค์ทรงทำในทะเลคือการว่ายน้ำข้ามน้ำทะเลอย่างไม่ท้อถอยกระทั่งเทพธิดามณีเมขลาได้มองเห็นความอุตสาหะอันแรงกล้าจนต้องให้ความช่วยเหลือบัดนี้ผลแห่งความเพียรพยายามทำให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อทรงระลึกถึงเช่นนั้นแล้วก็ทรงมีพระมนสิการว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ควรทำแท้ถ้าเราไม่ได้เพียรว่ายน้ำข้ามทะเลเราก็คงจะไม่ได้ครองราชสมบัติเป็นแน่แท้ครั้นทรงหวนระลึกเช่นนั้นแล้วก็เกิดพระปิติสมนัสซาบซ่านจึงทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าเป็นควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราสำเร็จความปรารถนาสองประการคือได้ราชสมบัติกับได้ขึ้นบกเพราะเราไม่หมดหวังคนมีปัญญาถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุขจริงอยู่คนส่วนมากได้รับทุกข์แล้วก็ทำแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์พอได้รับความสุขจึงทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์คนเหล่านั้นไม่รู้จักตรึกตรองถึงความข้อนี้จึงถึงแก่ความตายไปสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้เกิดขึ้นก็มีสิ่งที่คิดไว้พินาศหายไปก็มีโภคะของใครไม่ว่าสตรีหรือบุรุษที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอาย่อมไม่มีไม่มีความสำเร็จใดผลิผลให้เพียงด้วยความคิดหากแต่จะต้องเพียรพยายามทำเอาจึงจะได้พระมหาชนกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมนับแต่วันขึ้นครองราชเรื่อยมาทรงตั้งพระทัยทนุบำรุงบ้านเมืองเอาใจใส่ดูแลปวงประชาราษฎรด้วยทศพิธราชธรรมอย่างดียิ่งการต่อมาพระนางศรีวลีเทวีได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะแห่งความมั่งคั่งและความมีบุญพระชนกและพระชนนีทรงขนานพระนามว่าทีฆาวุราชกุมารเมื่อทีฆาวุราชกุมารทรงเจริญวัย สำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วพระราชบิดาก็ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งอุปราชวันหนึ่งคนเฝ้าสวนหลวงหรือนายอุทยานบาลนำผลไม้น้อยใหญ่มากมายและดอกไม้สีสวยหลายอย่างมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงยินดีตรัสบอกชายเฝ้าสวนว่าเราจะไปเที่ยวในพระราชอุทยานขอให้เธอจงไปจัดการตกแต่งสวนเสียให้พร้อมคนเฝ้าสวนรีบไปทำตามรับสั่งแล้วก็มากราบทูลให้ทรงทราบพระมหาชนกเสด็จขึ้นประทับบนหลังช้างเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จเข้าประตูพระราชอุทยานพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานทั้งสองต้นเจริญเติบโตดีมีใบเขียวชอุ่มต้นมะม่วงสองต้นนี้ต้นหนึ่งมีผลดกมากแต่อีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยพระมหาชนกประทับนั่งอยู่บนหลังช้างทรงปริดผลหนึ่งมาทดลองเสวยปรากฏว่ารสชาติของมันหวานอร่อยมากดุจได้ลิ้มโอชารสทิพย์ทีเดียวพระองค์ทรงติดพระทัยถึงกับทรงดำริว่าขากลับจะเอาไปกินมากๆแล้วก็เสด็จเข้าไปภายในสวนขณะนั้นคนอื่นๆที่ตามมาข้างหลังอันมีชีคาวุราชกุมารอมมาตขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเรื่อยไปจนถึงคนดูแลช้างคนดูแลม้าเมื่อรู้ว่าผลของมะม่วงต้นนั้นมีรสเลิศก็พากันเก็บเอามากินคนละผลสองผลคนอื่นได้ยินว่าผลมะม่วงต้นนั้นหวานอร่อยมากจึงพากันเข้าไปเอาด้วยการสอยบ้างคว้างปาบ้างขึ้นไปขย่มกิ่งบ้างหักกิ่งบ้างจนใบเริ่มโกรนในขณะที่ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งยังอยู่ดีไม่มีใครไปรบกวนให้เสียหายดุจภูเขามีสีสันมัดได้ดุจดวงแก้วฝ่ายพระมหาชนกเมื่อทรงพักผ่อนและเพลิดเพลินอยู่ในสวนเป็นที่พาสุขสำราญเบิกบานพระทัยจนพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จออกจากพระราชอุทยานเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงจึงตรัสถามอมาตย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าอมาตย์กราบทูลว่าเมื่อผู้คนทราบว่ามะม่วงที่พระองค์เสวยมีรสเลิศพวกเขาจึงพากันเข้ามาแบ่งผลมะม่วงเอาไปกินด้วยการสอยบ้างคว้างปาบ้างหักกิ่งบ้างผิดกับอีกต้นหนึ่งที่ไม่มีผลก็ไม่มีใครไปทำลายใบยังหนาเขียวชะอุ่มอยู่พระเจ้าค่ะพระมหาชนกทรงสดับดังนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกสลดพระทัยได้ความคิดว่าต้นมะม่วงที่ยังดีอยู่มีใบแน่นหนาเป็นเพราะไม่มีดอกไม่ออกผลส่วนต้นมะม่วงที่ย่อยยับไปนี้เป็นเพราะให้ดอกออกผลนั่นเองราชสมบัติก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้มีผลจะถูกทำลายลงเมื่อใดก็ได้แม้ไม่ถูกทำลายก็ก่อให้เกิดความกังวลในการรักษาภัยย่อมเกิดแก่ผู้มีความกังวลส่วนการบวชเปรียบเหมือนต้นไม้ไร้ผลที่ใครๆไม่สนใจไม่มีใครอยากได้จึงไม่ถูกทำลายนอกจากจะไม่ถูกทำลายแล้วก็ยังไม่สร้างความกังวลให้ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ความกังวลฉะนั้นเราจะไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลแต่จะทำตนเป็นเหมือนต้นไม้ไร้ผลเราจะสละราชสมบัติออกบรรพชาครั้นทรงคิดดังนี้แล้วก็รีบพาขบวนเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งให้ประชุมเสนาบดีในทันทีตรัสสั่งว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะขอใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแต่เพียงผู้เดียวใครๆไม่ต้องมาหาเรานอกจากผู้ทำหน้าที่เชิญเครื่องเสวยกับน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันมาให้เราเท่านั้นส่วนราชการงานเมืองขอมอบให้อุปราชชีคาวุราชกุมารเป็นผู้ดูแลโดยพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ขอให้ศึกษาวิธีการทำงานของเหล่าอมาตย์คนเก่าก่อนเราจะเจริญสมณธรรมอยู่ในตำหนักชั้นบนใครๆอย่าได้มารบกวนเราเลยตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ตำหนักชั้นบนเจริญสมณธรรมหาความสงบใจแต่เพียงผู้เดียว
2: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำ3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำ3ประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3: วันนี้จะให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องผู้มีสติเป็นผู้มีความเจริญทุกเมื่อนะคะสติมะโตสัทธาภัททังนะพวกเราชอบจิตที่หมกมุ่นติดยึดหรือว่าอยากจะหลุดจากกิเลส ก็ไม่หลุดอยากจะหลุดจากความโกรธก็ไม่หลุดอยากจะหลุดจากความโศกก็ไม่หลุดอยากหลุดก็ไม่หลุดภาวะอย่างนี้อึดอัดไหมคะแล้วพวกเราเคยเป็นไหมคือรู้ว่างอนนี่ไม่ดีนะแต่มันก็งอนอยู่งั้นแหละเคยเป็นไหมคะเคยรู้นะว่าไอ้ภาวะอย่างเงี้ยความหมองหมองมนมนแบบลมบัดจอยเนี่ยมันแบบม่วนเลยแต่มันออกไม่ได้มีไหมคะเอออาการอย่างนั้นเขาเรียกว่าความคิดไฟชั่วหรือว่ากล่องดำเนี่ยมันเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำที่ใจดับแล้วมันเกิดอีกดับแล้วมันเกิดอีกแต่มันไม่รุนแรงมันก็เลยดูเหมือนไม่เห็นโทษอะไรและที่สำคัญเราไม่รู้วิธีออกวิธีออกไปแต่อาจารย์สอนพวกเธอถึงเรื่องวิธีออกว่ามันไม่ยากหรอกก็ออกมาที่กล่องขาวใช่หรือเปล่าทีนี้ตัวไอ้ตัวความคิดฝ่ายดีหรือตัวโสภณะเจตสิกอาจารย์จะเรียกว่ากล่องขาวกล่องดำเนี่ยโสภณะเจตสิกคือกล่องขาวเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาเนาะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแล้วตัวที่สองก็มาสติเลยสังเกตไหมคะเออเนี่ยแล้วสติแปลว่าอะไรมีลักษณะอย่างไรเออแล้วในแผ่นเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่อง1 2 3 4นะคะช่องที่1นี่ก็คือจะสอนว่าลักษณะของสิ่งเหล่านี้คืออะไรช่องที่1จะเป็นตัวเปิดเผยอย่างเช่นเราดูสติอย่างเงี้ยสติมีลักษณะยังไงดูช่องที่1นะคะปัญญามีลักษณะยังไงดูช่องที่1สังขารมีลักษณะยังไงดูช่องที่1อย่างงี้ลักษณะของมันอยู่ช่องที่1ส่วนช่องที่2นี่คือหน้าที่ของมันสติมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็ดูช่องที่2ปัญญามีหน้าที่อะไรก็ดูช่องที่2ปัญญาก็จะอยู่ตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยนะฮะพื้นเหลืองสีแดงเนี่ยนะคะทีนี้ก็อาการปรากฏของสติคืออะไรก็ดูช่องที่3อย่างเช่นว่าคนมีปัญญาเนี่ยสภาวะที่ปรากฏแห่งปัญญาเป็นยังไงก็ดูช่องที่3เอ๊ะละอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติก็ดูช่องที่4เข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นพอพูดสติปุ๊บก็ช่องที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าลักษณะของสติคือใช่ไหมช่องที่สองก็หน้าที่ของสติคือนะคะช่องที่สามก็พอมีสติแล้วอาการปรากฏมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้อาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่ว่าพวกเราได้รู้แล้วจะมีประโยชน์พวกเราตอนนี้เราฟังแบบเด็กๆไม่ต้องฟังแบบซีเรียสสติเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยเนี่ยพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือมันนึกได้อะมันนึกออกอะมันนึกออกอะนึกได้อะแต่ว่านึกอย่างถูกต้องนะไม่เลื่อนลอยนะเพราะฉะนั้นสติเลยมีหลายระดับมันก็มีสติพื้นๆทั่วๆไปเนาะกับสติที่เป็นแบบ เข้มข้นขึ้นทำให้จิตสงบดีจังเลยนะแล้วก็สติเพิ่มขึ้นถึงขั้นที่ให้เกิดความรู้ไปเลยอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะว่าสติมี3ระดับคือสติธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็สติที่ทำให้จิตสงบแล้วก็สติที่ทำให้เกิดปัญญาเอากันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเราจะข้ามถนนอย่างเงี้ยมันต้องมีสติไหมคะมันต้องทำไมก่อนมันต้องนึกขึ้นได้ว่าต้องมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยอันนี้คือมีสติแล้วใช่ไหมก็คือรู้ตามจริงว่าถ้าขืนข้ามพลวดพลาดนี่รถชนแน่เลยอย่างเงี้ยภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ตอนเราเป็นเด็กเราไม่ใช่มองซ้ายมองขวาจริงหรือเปล่าตอนเป็นเด็กเราไม่รู้ความจริงว่าการข้ามถนนคือยังไงพอบอกข้ามถนนมาลูกเราก็เดินตึงตึงไปแม่ก็แวกอะไรเงี้ยคือแม่ก็จะสอนว่ามองรถก่อนลูกนะถ้าเราจะข้ามฝั่งนี้เรามองรถฝั่งนี้ก่อนแล้วก็มองฝั่งนี้แล้วก็ถ้าถนนมันยาวเป็น2ช่วงเนี่ย2เลนเนี่ยให้มองฝั่งนี้อย่างเดียวพอรถข้างนี้ไม่มาปึ๊ดไปอยู่กลางเกาะก่อนแล้วจากนั้นก็ไปดูฝั่งโน้นอีกมาหรือเปล่าทำไมมาก็ปึ๊ดไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้คือเราก็ถูกสอนพอถูกสอนมันก็จำไหมคะถ้าจำได้สติก็จะเกิดจริงไหมคะแต่ถ้าจำไม่ได้ล่ะคะสติก็ไม่เกิดเพราะมันนึกไม่ออกพอจะข้ามถนนเราก็เดินตึ้งตึ้งตูมแล้วก็แม่ก็ถามทำไมหนูไม่มองซ้ายมองขวาก่อนล่ะลูกแล้วก็ตอบว่าไงลืมหนูลืมเงี้ยทีนี้ถ้าแม่สั่งอีกล่ะลูกลูกจะออกจากบ้านนะลูกต้องปิดน้ำปิดไฟก่อนนะลูกนี่เด็กๆก็เริ่มรู้ความจริงใช่ไหมครับว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เราเปิดน้ำน้ำหมดแทงเลยคืนนั้นไม่ได้ใช้น้ำกันเลยเราก็อู้ตายละอะไรเงี้ยต่อไปแม่ก็สอนเนี่ยหนูน้อยอย่าลืมนะลูกจะออกจากบ้านอย่าลืมปิดน้ำปิดไฟนะลูกเนี่ยแล้วก็ค่ะแม่ที่พอเราจะเดินออกจากบ้านมันถ้ามันจำได้แม่นนะฮะตัวนี้ก็จะแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยปิดน้ำหรือยังปิดไฟหรือยังอย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าสติทั่วๆไปแต่ก็เป็นประโยชน์ไหมคะทำให้รู้ความจริงว่าควรทำอะไรไงจริงไหมลูกอย่างเช่นว่าให้มีสติเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยแม่เขาสอนเราไงว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะให้ก้มตัวไปลูกอย่าไปเดินใกล้เขาเกินไปมันน่าเกลียดมันไม่เหมาะแม่สอนเราก็จำได้พอจำได้พอเราจะเดินผ่านปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันแวบขึ้นมาพอสติขึ้นมาปุ๊บมันก็เดินก้มๆไปผู้ใหญ่เขาก็ชมเนาะหนูน้อยนี่คุณแม่สอนดีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราลืมอ่ะคือเวลาจะเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็คิดถึงขนมนู่นอ่ะนึกออกไหมตาเรามองขนมที่ต้นนู่นก็ขนมจะไปเอาขนมคือลืมหมดเลยคือไม่มีอะไรแวบขึ้นมาแล้วก็เดินริ้วผ่านผู้ใหญ่แบบเฉียดฉิวเลยชายกระโปรงเราผ่านตักท่านไปปื้ดอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นก็มองเราแบบอู้ทำไมเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยเขามองแล้วเขาก็ทำหน้าคุณแม่เราก็มาเลยบิดหูเรากลับมาเลยกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกสอนกี่ครั้งเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก็ใช่ไหมหนูทำอย่างนี้ได้ไงลูกทำไมหนูถึงไม่มีมารยาทแม่สอนลูกแล้วใช่ไหมลูกว่าเวลาจะผ่านผู้ใหญ่ต้องอย่างนั้นนี้นะถ้าเราเป็นเด็กฉลาดนะถ้ามันฉลาดมันคงไม่ทำอย่างนั้นเนาะถ้าเราเป็นคนชอบอธิบายแล้วแม่เราเปิดโอกาสให้เราอธิบายเราก็จะเล่าให้แม่ฟังว่าแม่หนูนะก็อยากเป็นเด็กดีนะแม่นะอยากทำอะไรให้แม่ถูกใจแหละแม่แต่แม่รู้ไหมว่าโลภะหนูมันแรงแม่พอหนูมองเห็นขนมแล้วนะหนูก็เดินขนมหนูนึกถึงแต่ขนมอย่างเดียวเลยแม่หนูก็เลยลืมไปหมดเลยแม่แต่พอแม่มาบิดหูหนูก็เข้าใจหนูขอบคุณแม่มากทีนี้หนูไม่ทำแล้วค่ะแม่นี่ถ้าอย่างนี้เด็กคนนี้พอสอนได้ไหมคะแต่ถ้าเด็กบอกอะไรเงี้ยแบบนี้สอนยากล่ะสอนยากล่ะเพราะว่ามันไม่ยอมรับความจริงว่าทำอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไม่ชอบเข้าใจไหมฮะมันไม่ยอมรับความจริงเพราะนั้นตัวสติเนี่ยโดยคำแปลมาเนี่ยลักษณะของมันก็คือมันนึกได้ถึงอารมณ์ที่ควรนึกอย่างถูกควรอรรถกถาเขาก็แบ่งเป็น3ระดับว่าถ้านึกขึ้นได้ตามความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์ทั่วๆไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสติทั่วๆไปเช่นไม่ลืมกุญแจรถนี่เนาะลงจากชั้น50นะลงจากลิฟต์มาจิ้วถึงพื้นเดินลิ้วไปถึงรถเฮ้ยโอ้ลืมเอากุญแจรถมาเป็นไงเปลืองลิฟต์ไหมคะกดทีนึงจื๊ดไปอีก50ชั้นเนี่ยนึกออกไหมพอไปได้กุญแจเสร็จจื๊ดลงมาหมุนกุญแจรถเสร็จสตาร์ทชึ่งเสร็จเอ๊ะเรากระเป๋ามาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตอนไปหยิบกุญแจวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นจึ้งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมลำบากไหมคะคนที่ไม่รู้อะไรตามจริงว่าอะไรควรยังไงอะไรควรอย่างไรเนี่ยเข้าใจหรือยัง นี่คือสติพื้นฐานจำเป็นไหมคะทีนี้คนที่มีสติระลึกรู้ว่าอะไรควรจังหวะนี้ควรยิ้มจังหวะนี้ควรหัวเราะจังหวะนี้ควรเงียบนี่ก็สำคัญไหมคะเข้าประชุมเข้าที่ประชุมเขาเงียบกันหมดแต่เราเนี่ยหัวเราะไอ้เพื่อนใกล้ๆเราก็สะกิดบอกอย่าเสียงดังเฮ้ยมันขำว่ะอยู่ตัวเราไม่ได้ขำจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็มองหน้าเราว่าอู้เป็นคนไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติคือตัวที่ระลึกรู้ตามเป็นจริงนะคะในอารมณ์ที่ควรระลึกนึกออกไหมนี่พื้นต่อไปอีกอันนึงก็คือสติที่ออกจากนิวรณ์ห้าอู้อันนี้เก่งขึ้นคือจิตมันโดนกิเลสรบกวนเนี่ยโดนกล่องขาวรบกวนแล้วเราเฮ้ยพยายามไปอยู่กับฝ่ายดีนะฮะแล้วจี้ตรงนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าไงมันกำลังแย่งกันอยู่ใช่ไหมคือพอความคิดฝ่ายชั่วมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเหอหมดแรงเลยแต่ถ้ามันชักสู้กันอยู่เนี่ยเราก็จี้เราก็คิดดีบ่อยๆอย่างเงี้ยพอเราจี้คิดดีลงไปจิตมันก็ดิ่งลงไปกับมันก็สงบลงไงอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเพื่อสมาธิอย่างเช่นบางคนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือพองน้อยยุบนอพองน้อยยุบนอพองน้อยยุบนอพองน้อยกระดูกเท้ากระดูกนี่กระดูกจิตมันก็ไม่ฟุ้งมันก็เลยโอเคอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสติเพื่อสงบเข้าใจไหมฮะเป็นสติเพื่อสมถะสงบจากการถูกรบกวนจากความฟุ้งกระจุยกระเจิงนะฮะยังไม่เก่งนะแต่ถ้าสติเพื่อปัญญาเนี่ยก็จะเป็นสติที่ระลึกรู้เฮ้ยกายเป็นแค่ก้อนสกปรกจริงหรือไม่จริงถ้าระลึกได้นะแต่มันจะเกิดจากอะไรอะอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะจำได้มันก็ต้องย้อนมาช่องที่4เหตุใกล้ให้เกิดสติคืออะไรคะช่วยอ่านหน่อย
4: ความจำที่มั่นคง
3: ภาษาบาลีว่า
4: ธิระสัญญา
3: หรือสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะเขาเรียกว่าสติในกายเป็นอาทินะคะกายาธิเห็นไหมคะกายาบวกอาธิสติปัฏฐานนะคะก็เรียกว่าการที่มีสติในกายเป็นต้นสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมพวกนี้ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะคะเข้าใจไหมลูกแต่ความจำที่มั่นคงนี่สำคัญมากเราอยู่วัดเราจำได้ว่ากายคือก้อนสกปรกไงนะกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมมาแล้วเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์จำได้มันก็โอเคนะไม่ค่อยวุ่นวายกับร่างกายมากแต่พอเรากลับไปที่โรงเรียนเราลืมเลยสมมุตินะพอส่องกระจกก็ชั้นสวยเอาอีกแล้วก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วหรือเอารูปผู้หญิงมาดูก็เธอสวยจริงๆฉันรักเธอเอาปวดหัวอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกเฮ้อขังในก่อก่อนสกปรกขังนอกก่อก่อนสกปรกขังในขังนอกก่อก่อนสกปรกอย่างนี้เขาเรียกสติในกายแต่ยังไม่จบนะแค่กายปรากฏแต่ถ้าสติที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือเริ่มเห็นว่ากายเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะ
4: ไม่เที่ยง
3: นี่เริ่มมีปัญญาละพอนึกขึ้นได้ว่ากายไม่เที่ยงอย่างเงี้ยหญิงคนนี้มากเนาะรักผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆเอารูปผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็เอารูปแม่อุ้ยเข้ามาด้วยเข้าใจไหมฮะแม่อุ้ยแม่อุ้ยของผู้หญิงคนนี้เหี่ยวยุ้มยิ้มอายุ98ปีนะเราก็ดูโอ้ผู้หญิงคนนี้อีกหน่อยก็เป็นแม่อุ้ยคนนี้แหละอย่างนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงแบบหยาบๆนะแต่ก็คลายลงไหมบางทีก็เอาศพมาดูเอารูปศพมาดูผู้หญิงคนนี้วันหนึ่งก็ต้องไปศพอย่างนี้แล้วมันก็คลายลงไปหยาบๆนะไม่เที่ยงหรอกนะคะมันก็คลายลงไปต่อไปก็เก็บรูปผู้หญิงคนนี้เก็บเลยไม่ดูละอุ๊ยดูรูปผู้หญิงนี่เกิดราคะแต่ถ้าดูรูปศพแล้วไม่เกิดแฮะเออจิตสบายกว่าเยอะก็เป็นเรื่องที่จำมั่นคงไหมถ้าจำไม่มั่นคงก็สติไม่เกิดเอ๊ะแล้วจะทำยังไงจะจำมั่นคงล่ะอาจารย์คำตอบย้ำสิ่งนั้นวันละกี่ครั้งหรืออะไรบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งมันจำแม่นเหมือนแม่สุคูณเอาชนิดนึกเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อนั้นแสดงว่าอันนั้นเป็นธิระสัญญาเป็นความจำที่มั่นคงเหมือนทุกวันนี้พวกเราต้องนั่งท่องแม่สุคูณอยู่ไหมคะไม่ต้องถ้าใครนั่งท่องแม่สุคูณนี่เราขำไหมตอนเช้าเพื่อนเราอะนะฮะเรียนม.สามเนาะตอนเช้ามันนั่งอยู่หน้าโรงเรียนนะแล้วมันก็ช่องหนึ่งช่องสองสองสี่ช่องสามหกเนาะเธอท่องอะไรอะท่องแม่สุคูณอ้าวเขาไม่ใช่ท่องกันตอนม.3นะเธอเขาท่องตั้งแต่ประถมอ่ะเธอยังไม่จำอีกเหรอเออความจำมันยังไม่มั่นคงอ๋อแย่เลยเธอเอ้ยจริงไหมแต่เราตอนนั้นเราเอาจริงเอาจังกับมันไงแล้วจบแล้วพอจบแล้วเราไม่ต้องมานั่งท่องอีกจริงไหม พราะนั้นกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์หรือกายคือกองดินน้ำไฟลมเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารอะไรพวกนี้นะฮะคือความรู้พวกนี้แม่นมากเลยเนี่ยมันแม่นมากเลยว่าจานยาวจานยาวโอเคเอาสั้นๆก็ได้กายคือก้อนสกปรกกายคือก้อนสกปรกต่อไปกายเกยทิ้งเลยคำว่ากายเนี่ยมองลงไปทีไรก็ก้อนสกปรกดูมือก้อนสกปรกก้อนสกปรกอย่างเงี้ยพออย่างนี้ปั๊บราคะหายหมดพอราคะหายหมดจิตสบายนึกออกไหมจิตสบายมากเลยเมื่อไม่มีราคะพวกเธอเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วล่ะเวลาราคะเกิดจิตมันวุ่นวายยังไงแล้วเวลาไม่มีราคะจิตมันสบายยังไงจริงไหมถ้าเธอนั่งทำการบ้านอยู่แล้วก็จิตเต็มไปด้วยราคะนี่ทำมาได้เลยจริงป่ะแต่เวลาไม่มีราคะเลยเนี่ยนะฮะเราก็นั่งทำงานของเราไปได้สบายๆเพราะนั้นจิตที่ไม่ถูกรบกวนด้วยอีกล่องดำปีศาจแดงเนี่ยนะฮะอีโลภะอีโทสะโมหะเนี่ยเป็นจิตที่สบายเข้าใจยังเพราะนั้นให้เห็นว่ากายคือก้อนสกปรกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: มันสกปรกยังไม่พอมันไม่เที่ยงอีกต่างหากเอาล่ะต่อไปจะสอนคำว่าทุกข์ทุกข์เป็นภาษาบาลีนะฮะเอาว่าตามอาจารย์ทุกข์ไม่ใช่ภาษาไทย
4: ทุกไม่ใช่ภาษาไทย
3: แต่เป็นภาษาประเทศอินเดีย
4: แต่เป็นภาษาประเทศอินเดีย
3: แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
3: ้อ้าวพวกเธอตอบอาจารย์นะว่าทุกไหมน้องจิรยุทธเธอจงไปยืนอยู่บนก้อนถ่านไฟแดงๆที่ลุกโพลงร้อนระอุเป็นก้อนถ่านไฟลุกโพลงเนี่ยเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเธอจะเป็นอยู่อย่างนั้นได้กี่นาทีหรือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เลยเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้กระโดดหนีเลยใช่ไหมเพราะมันทำไมคะมันทุกข์มากใช่หรือเปล่าเอาต่อไปจิรยุทธจงไปยืนอยู่บนทรายบนลานวิมุตต์อ่ะทรายมันตากแดดร้อนๆน่ะให้ยืนอยู่ตรงนั้นมันยังอยู่ได้นานกว่ายืนบนก้อนไฟไหมคะ
4: นานกว่าค่ะ
3: แต่ก็ยากไหมคะ
4: ยาก
3: จิรยุทธยืนอยู่แน่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหรอกโหอาจารย์มาเอาเหรอเป็นอยู่ตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยก็หลบเข้ามาเข้าล่มอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเอางั้นจิรยุทธมายืนอยู่บนนี้พื้นดินตรงนี้ตากแดดก็ช่างมันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนทรายที่ตากแดดมันก็เป็นอยู่สบายขึ้นไหมค่อยยังชั่วหน่อยเอาจิรยุทธเข้ามานี่มาอยู่ในห้องนี้เอายืนอยู่บนพื้นกระเบื้องนี่โอ้อาจารย์ม่วนตรงนี้เย็นสบายเป็นอยู่สบายเพราะนั้นสุขก็แปลว่าเป็นอยู่สบายทุกข์แปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิม
4: ไม่ได้
3: สิ่งใดก็ตามที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็น
4: ทุกข์
3: เอาพูดดังๆสิ
4: สิ่งใดเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์
3: เพราะนั้นคนที่เห็นทุกข์จึงมีการเห็นทุกข์ที่เห็นทุกข์ตื้นๆเห็นทุกข์กลางๆเห็นทุกข์ลึกๆนะฮะถ้าโศกเนี่ยภาวะที่โศกอยู่เนี่ยเป็นอยู่อย่างเดิมไหวไหม
4: ไม่ไหวค่ะ
3: หน้าตาเราเหมือนเดิมไหมคะเวลาเราโศกนี่หน้าตาเราปกติหรือว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้น้ำตามันเริ่มไหลออกอะไรเงี้ยนี่คือภาวะของความทุกข์น้ำตาก็ไหลออกหน้าตาก็บิดเบี้ยวนี่คือภาวะทุกข์เพราะความโศกคือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นั่งก็กระวนกระวายกระสับกระสายนี่คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไหมคะเอาต่อไปดูอาจารย์บอกพวกเธอว่าเสานี่เป็นทุกข์เนี่ยเอาเธอเริ่มดูเลยมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมเนี่ยหรือมันผุพังมันเก่าลงก็แสดงว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไหมเนี่ยตอนสร้างวันแรกมันใหม่วับทาสีใหม่วับเนี่ยกับวันนี้มันเป็นอยู่อย่างเดิมไหมคะเพราะฉะนั้นเสานี่ก็เป็นอะไร
4: เป็นทุกข
3: ์ผมอาจารย์เนี่ยสีดำสนิทเหมือนตอนอายุ18หรือว่าขาวแล้วเนี่ยมันขาวแล้วเพราะแสดงว่าผมก็เป็น
4: ทุกข
3: ์เพราะผมก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไม่ใช่เพราะตอนนี้พวกเธอเห็นทุกข์ลึกแล้วแบบเนี้ยถ้าเธอเห็นว่าสิ่งใดมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นี่เธอเห็นทุกข์แบบลึกมากเลยถ้าอย่างนั้นตาเป็นทุกข์ไหมคะ
4: เป็นทุกข์
3: เพราะอะไรเหรอตามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไหมตาเราวันนี้เนี่ยกับตาเราตอนสองขวบเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือน
3: ตอนสองขวบนี่ตาเราบ้องแบ๋วน่ารักใช่ไหมแต่ตาเรานี่เหี่ยวยุ่มยิ้มแบบเป็นตาแก่ๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นตาก็เป็นทุกข์ว้าเอาเร็วดังๆ
4: จมูก
3: ก็เป็นทุกข์
4: จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์
3: แม้แต่ใจเองนี่ก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่หรือเปล่าใจเป็นทุกข์เห็นหรือยังพอเรารู้ว่าใจเป็นทุกข์เสร็จเราเลยแม่สบายเยอะเลย มีความสบายขึ้นเยอะเลยว่าอย่าดิ้นรนจะเอานั่นเอานี่มาให้ใจเราเลยเข้าใจไหมพอถึงเอามาให้มันนะมันก็เปลี่ยนอีกเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใจนึงใช่ไม่ใช่ก็เลยสบายเลยเป็นคนสงบเป็นคนที่ไม่วุ่นวายเป็นคนที่ไม่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่อยู่ในกรอบในระเบียบเป็นอยู่กฎหมายเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาสังคมอย่างสบายสบายเพราะเป็นคนที่เป็นอยู่อย่างเดิมสบายสบายเป็นคนที่ไม่ต้องแสวงหาโน่นนี่นั่นมาให้หัวใจดวงนี้เพราะรู้เสร็จแล้วว่าหัวใจมันเป็นไอ้ใจดวงนี้มันเป็นตุ๊กมันเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเองแต่คำแปลมันคือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไม่จริงเธอดูใจของเด็กคนนี้สิมีเด็กคนนึงอาจารย์ชวนเขาหนูน้อยไปช่วยอาจารย์ที่งานปล่อยหลวงโน่นไหมลูกไอ้หนูน้อยคนนี้มันอยากไปมากเลยนะมันก็ไปอาจารย์หนูจะไปเนี่ยหัวใจมันคือไปใช่ไหมไปอาจารย์หนูไปอย่างเงี้ยมันมีใจจะไปเลยอาจารย์ก็ดีแล้วหนูน้อยเตรียมตัวนะลูกเขาก็เตรียมตัวพี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่งตัวมาเลยสวยเชียวพอดีแม่เข้ามาพอดีแม่ก็บอกเอ้านี่จะไปไหนเนี่ยเขาหนูจะไปกับอาจารย์คุณแม่บอกไม่ได้ลูกเร็วจะต้องไปรีบไปทำที่โน่นต้องไปด่วนเลยเนี่ยไปขึ้นรถกลับบ้านเป็นไงเด็กร้องไห้จ้าไหมคะคือมันดิ้นเลยทำไมมันจะไปกับอาจารย์ใช่หรือเปล่าดูเหมือนใจมันจริงจังมากนะจะไปกับอาจารย์นี่จริงจังมากเลยแม่มันก็บอกว่าอ่ะงั้นจะไปกับอาจารย์ก็ไปเถอะงั้นจะเอาน้องไปเธอไม่ต้องไปนะแล้วฉันก็จะซื้อโน่นซื้อนี่ให้น้องเอาล่ะมันฟังข้อมูลปั๊บมันเปลี่ยนเลยไหมคะมันเปลี่ยนเลยมันก็โอ้หนูแม่หนูมาไปกับอาจารย์ละหนูจะไปกับแม่นะฮะมันคนละใจเลยยังแป๊บเดียวเองอะนึกออกไหมฮะทีนี้เขาก็ขึ้นรถพอเขาขึ้นรถอาจารย์ก็เดินมาอ้าวหนูน้อยไม่ไปกับอาจารย์เหรอลูกอ๋อคือว่าคุณแม่เขามีธุระด่วนมากเลยค่ะเขาก็จะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไปจริงๆมันจะไปเอาขนมเข้าใจไหมอาจารย์ก็อู้ตายแล้วลูกอาจารย์ก็โทรศัพท์กราบเรียนพระภิกษุว่าหนูจะต้องไปแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเนาะโอ้ยตามที่เราตกลงกันไงลูกว่าจะไปช่วยงานไปหลวงไงหนูจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีแล้วพระท่านก็ประกาศให้ผู้คนทราบกันหมดแล้วอ่ะเนี่ยทำไงดีอะลูกแต่มันเขาไม่อยากไปแล้วเขาก็บอกอ๋อคือว่าแม่หนูนะเขาบอกว่ามันต้องไปทำเวลาหนูไม่ไปอาจารย์ก็เลยไปคุยกับแม่เอ๊ะคุณแม่จำเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่อ๋อไม่จำเป็นหรอกค่ะให้เขาไปเถอะค่ะตอนนี้มันดิ้นอีกไหมเด็กดิ้นอีกไหมคะไม่ไปหนูไม่อยากไปวัดนี่ร้องดิโหมันจะเอาใจไหนดีวะเนี่ยเข้าใจได้ยังเพราะนั้นถ้าเธอเห็นว่าใจนี่ทุกข์ไหมคะคือมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลมันเปลี่ยนไปตามการรับรู้เนี่ยบ้าแล้วตูจะเอาใจไหนเป็นของตูแล้วหรือตูเองจะไปเป็นใจดวงไหนวะเนี่ยเนี่ยพอเห็นใจเป็นทุกข์คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยเลยอนัตตาเลยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: เรียกว่าอนิจจังว่าตามอาจารย์มโนอนิจจัง
4: มโนอนิจจัง
3: ใจไม่เที่ยง
4: ใจไม่เที่ยง
3: มโนทุกขัง
4: มโนทุกขัง
3: ใจเป็นใจอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้
4: ใจเป็นใจอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้
3: จริงไหมมันเปลี่ยนไปตามข้อมูลใช่ไหมที่สุดมโนอนัตตาม
4: โนอนัตตา
3: ใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
3: จริงไม่จริงแต่ใจก็เป็นใจนั่นแหละซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเมื่อกี้มันอยากไปเที่ยวงานไปหลวงมันก็เกิดใจจะไปขึ้นมาแล้วมันก็ดับพอแม่มาชวนมันก็ไม่ไปก็ร้องไห้เป็นฝักเป็นเวรมีใจมั่นคงไหมว่าจะไปปล่อยหลวงให้ได้มีเหตุมีผลมากมายทำเป็นพูดพระอาจารย์จะพาไปแสดงถ้าไม่ไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะเสียชื่อว่าไปพอแม่ฟังเสร็จแม่ก็เลยโอเคก็แล้วแต่เดี๋ยวแม่เอาน้องไปแล้วแม่จะซื้อนั่นให้น้องซื้อนี่ให้น้องเท่านั้นละริษยามาเลยนะฮะตูจะไปอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงไหมลูกแล้วพวกเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะเพราะนั้นใจมันเป็นชั้นไหมหรือว่าใจมันก็เป็นใจ
4: ใจเป็นใจ
3: แต่ใจที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมระวังเนี่ยนำทุกข์หนักมาให้เหมือนใจเด็กคนเนี้ยมันไม่ได้ฝึกมามันก็เดี๋ยวก็วีดเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่แต่คนที่เขาฝึกใจมาดีเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทุกข์ใจเพราะรู้ว่ามันเป็นแค่ใจเท่านั้นเองมันก็เปลี่ยนไปตามข้อมูลมีข้อมูลยังไงก็ว่าไปจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมสติมีกี่ระดับนะคะ
4: 3ระดับ
3: คือสติพื้นๆสามัญทั่วไปจำเป็นต้องมีไหมคะ
4: จำเป็นค
3: ่
4: ะ
3: ลืมโน่นลืมนี่อันตรายใหญ่หลวงบางทีลืมบางอย่างนี่เสียหายมากนะคะเอาต่อไปสติเพื่อสงบก็ดีไหมคะ
4: ดี
3: ก็ดีนะพยายามอยู่กับกุศลเด้อไม่ให้เกิดอกุศลก็ดีเนาะจี้ๆหน่อยก็ได้นะเฮ้ยๆๆมันจะไปหาอกุศลก็จะไม่ลูกอย่าไปปล่อยใจไปในทางอกุศลนะเอาต่อไปสติเพื่อปัญญานี่ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มาดูสติมีลักษณะอย่างไรเนี่ยเขาบอกไม่เลื่อนลอยก็คือระลึกได้ในอารมณ์ที่คนระลึกนะไม่เลื่อนลอยถ้าเป็นสติพื้นๆก็คือไม่เลื่อนลอยจากความเป็นจริงพื้นฐานถ้าเป็นสติระดับปัญญานี่ก็คือไม่เลื่อนลอยจากการระลึกรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็เป็นเพียงตัวรู้เกิดระดับไปธรรมก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่ใจแล้วก็ดับไปนะก็เห็นความเกิดดับนะคะทีนี้หน้าที่ของสติคืออะไรพวกเราลองอ่านสิ
4: มีความรู้ดีในอริยสัจ4หรือใน8เรื่องหรือไม่หลงลืมความจริง
3: ภาษาบาลีว่า
4: อสัมโมหะ
3: อสัมโมหันนะนะคะอสัมโมหันนะนี่หมายถึงว่าไม่เขาเรียกว่าไม่มีโมหะนะอันนี้เป็นหน้าที่ของสติก็คือเรียกว่าก็รู้จริงไงหน้าที่เขารู้จริงเขาก็ระลึกขึ้นได้ต่อไปอาการปรากฏของสตินี่คือความจดจ่อต่ออารมณ์นะฮะแล้วก็รักษาอารมณ์ได้คนที่มีสติอยู่ก็เป็นคนที่รักษาอารมณ์ได้อย่างเช่นว่าเราทำงานเราทำอะไรเนี่ยก็มีสติกับสิ่งนั้นอยู่ก็ระลึกกับสิ่งนั้นอยู่ก็รักษาอารมณ์นั้นอยู่แต่พอขาดสติเนี่ยมันก็หลงอารมณ์ไปที่อื่นละอาการอย่างนี้อย่างเช่นพวกเราอยู่ที่เนี่ยไปเดินจงกรมเนี่ยประคองจิตอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยใจมันก็สบายๆใช่ไหมคะแต่มันก็ยังเผลอแวบไปฟุ้งโน่นฟุ้งนี่ก็ให้ดูความจริงของมันว่าเวลามีสติมันก็อยู่กับอารมณ์ของมันไปแต่พอมันเผลอสติมันก็เผลอฟุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เห็นความแตกต่างทีนี้เหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือความจำที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีสติในกายอย่างมั่นคงพวกเราจำให้แม่นว่ากายคือก้อนสกปรกมันจริงหรือไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: ถ้ามันจริงเราอยู่กับสิ่งนี้เราจะหลุดจากโลภะหลุดจากโทสะหลุดจากโมหะเลยมีผู้หญิงคนนึงมายั่วเราให้เราเนี่ยผิดศีลข้อ3เขามีผัวแล้วแล้วเขาก็มายั่วเราแต่เรามีสติเรื่องกายคือก้อนสกปรกเราก็ไม่ยอมยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพราะผู้หญิงคนนี้นะร่างกายก็เป็นก้อนสกปรกจิตใจก็ยังสกปรกอีกคิดผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียท่าเขาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในธรรมะเลยเนี่ยพอเขามายั่วยั่วเอาเหล้ามาให้เรากินมั่งนะมากอดมาฟัดเรามั่งเนี่ยเราก็อ้างว่าไงโอ้ที่มันผิดศีลนี่ก็เพราะว่ามันให้ท้ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโทษผู้หญิงคนนั้นเจตจริงๆมันอยู่ที่เราขาดสติที่จะระลึกได้ว่าเอ๊ะมันแค่ก้อนสกปรกเอ๊ะแล้วก็ความคิดก็สกปรกผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยปกติเราคิดถึงสิ่งสกปรกจิตใจเราจะไม่ยินดีมันจริงไหมแต่คนทุกวันนี้ยอมผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่มีสติไม่ได้ศึกษาธรรมะนั่นเองใช่หรือไม่คุณครูบุตรสบาเนี่ยถ้าหากว่ามีสติกลับไปที่โรงเรียนสติยังเกิดอยู่เนืองๆว่ากายมันก็แค่ก้อนสกปรกและไอ้ก้อนสกปรกนี่ก็แต่งงานกับไอ้ก้อนสกปรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไอ้ก้อนสกปรกโผล่มาอีก 2-3 คนแล้วพอละไม่ต้องมาแต่งหน้าแต่งตาหลอกใครอีกต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่แต่งเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเขาลืมไปคือกายคือก้อนสกปรกมันลืมไปหมดละพอมีคนทักนิดทักหน่อยว่าโอ้ยังมาแต่งหน้ายังมาหน้าสิทธ์เราก็จะเอาละเอาสักหน่อยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าราคะก็เกิดละนะฮะคือติดใจในความสวยงามก็แต่งเขียนคิ้วทาแป้งทาปากอะไรเสร็จแล้วส่องกระจกก็ดูดีกว่าอันเก่าอย่างเงี้ยก็หลงรักหลงทำให้ก้อนสกปรกเอาไปหลอกคนอื่นต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่แต่งนะฮะเขาก็จะเริ่มมองเราเป็นไอดอลเข้าใจไหมคือก็จะเริ่มมีผู้หญิงที่ฉลาดฉลาดก็ออกจากความทุกข์ทรมานก็เริ่มจะมาไม่แต่งหน้าบ้างก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ทำตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วไม่แต่งหน้าแต่ทำตัวกระเซาะกระเซิงมากสกปรกมากไม่ใช่นะฮะเราก็เป็นคนสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเพราะเราบางคนไม่รู้จะแต่งไปให้ใครมารักอีกอ่ะก็สามีก็มีแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะแต่งไปให้ใครมาอะไรอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะ น่าจะได้นะลุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ได้พวกเราก็ต้องมองว่าไงเอ้ยไม่มีถิระสัญญาจำไม่มั่นคงเนาะพวกเราก็ช่วยเตือนสติก็แล้วกันพออาจารย์เขาแต่งหน้าพวกเราก็กายคือก้อนสกปรกนะกายคือกองดินน้ำไฟลมมาเป็นถุงขี้ซึมมาแล้วเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์แล้วก็พูดท่องกันไปท่องรอบๆห้องอาจารย์เดินเวียนประทักษิณเนี่ยท่องให้มันอ้าวทีนี้จิตรับได้เพียงอารมณ์เดียวเด็กๆจำไว้ด้วยนะนี่ๆดูมืออาจารย์นี่จิตมันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนไม่ขีดไฟมันเหมือนเปลวไฟอ่ะจิตเหมือนเปลวไฟระบบประสาทต่างๆเหมือนหัวไม่ขีดไฟและสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบก็เหมือนกับข้างกล่องนึกออกไหมคะเอาใหม่นะระบบประสาทต่างๆเหมือนหัวไม่ขีดไฟข้างกล่องนี่เหมือนอารมณ์ภายนอกอารมณ์คือแสงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยซึ่งพอมากระทบกันจิตก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดได้ทีละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดได้ทีละประตูนะเกิดที่ตาแล้วก็มาที่ใจแล้วก็มาที่หูที่ใจอย่างเงี้ยขณะนี้พวกเราฟังอาจารย์เนี่ยเกิดที่ตาลงไปที่ใจแล้วก็ที่หูแล้วก็ที่ใจสลับกันอย่างรวดเร็วเกิดพร้อมกัน2ที่ไม่ได้แล้วเอ๊ะพิสูจน์ยังไงว่าไม่ได้ก็พวกเราทดลองดูให้พวกเราอ่านหนังสือที่เข้าใจยากมากอย่างเช่นอ่านวิธีซ่อมคอมพิวเตอร์ซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจเราอ่านไปอะไรวะเนี่ยในขณะเดียวกันให้ฟังนึกออกมั้ยให้ฟังเรื่องรัฐธรรมนูญข้อที่นั่นที่นี่ซึ่งเราก็งงจิตจะต้องวิ่งสองที่วิ่งมาที่ตาอ่านเพื่อให้เข้าใจมันก็จะรับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวแต่พอต้องฟังด้วยมันก็จะวิ่งมานี่มันจะอึดอัดไหมคะเราก็จะโวยวายว่าโอ้ไม่ไหวไม่ได้มันทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทำไมเรารู้สึกฟรีรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าปล่อยมันไปตามสบายเข้าใจไหมจิตเขาก็ทำงานคือไม่ต้องมาเป็นสมาธิตรงใดตรงหนึ่งไม่ต้องมาจี้ที่ใดที่หนึ่งเข้าใจยังเพราะนั้นเวลาพวกเราตั้งจิตทำสมาธิเนี่ยพวกเราดูไปที่กระดูกเนี่ยเนาะพอจี้อยู่เนี่ยมันก็ไม่รับอารมณ์อื่นจริงหรือเปล่าอย่างเช่นภิกษุณีเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าพวกเราเนี่ยเดินจงกรมแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดพัดลมเขาก็ลืมเปิดแล้วเขาก็ถามพวกเราเมื่อกี้เดินจงกรมเป็นไงร้อนไหมพวกเราโอ้ไม่รู้เรื่องร้อนหรืออะไรไม่รู้มันมัวแต่กระดูกอย่างเงี้ยนี่คือภาวะที่จิตรับได้ที่เดียวเพราะนั้นพอให้จิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆก็เรียกว่าเป็นสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าก็รับไปเรื่อยๆก็เป็นสมาธิชั่วขณะเขารับได้ทีละหนึ่งลักษณะของสมาธิคือรับได้หนึ่งเดียวเอางั้นว่าตามอาจารย์สมาธิก็มีสามระดับ
4: สมาธิก็มีสามระดับ
3: หนึ่งสมาธิชั่วขณะ
4: หนึ่งสมาธิชั่วขณะ
3: เช่นตั้งใจฟังธรรม
4: ก
3: ็จออยู่กับการฟังอาจารย์พูดยังไงก็รับเสียงนี้แล้วก็รับเสียงนี้แล้วก็รับเสียงนี้ชั่วขณะไปแบบนี้เขาเรียกว่าสมาธิชั่วขณะเป็นประโยชน์ไหมคะ
4: เป็น
3: ก
4: ็
3: เป็นประโยชน์ต่อไปเป็นสมาธิเฉียดฌานเขาเรียกเป็นสมาธิที่ใกล้จะนิ่งแน่วซึ่งสมาธิระดับนี้เหมาะแก่การเอามาพิจารณาสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินะคะพวกเราเคยไหมที่เราไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเป็นสมาธิเฉียดฌานคือมันนิ่งอยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเอ๊ะเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงถ้าทำอย่างนี้จะมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยคือไม่ฟุ้งไปที่อื่นเลยอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นจิตที่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความเข้มข้นของความนิ่งในอารมณ์นั้นจนมีคุณภาพถึงขั้นที่จะเข้าไปพิจารณาไตรตรองคุณโทษอุบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะกับอีกอันนึงสมาธิอันที่3นี่เขาเรียกเป็นสมาธินิ่งแน่วจริงลงไปเลยอันนี้เขาเรียกอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิมี3ระดับ
4: สมาธิมี3ระดับ1คณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วขณะ2
5: อ
4: ุ
5: ปจารสมาธ
4: ิแปลว่าสมาธิเฉียดฌาน3
5: อ
4: ั
5: ปปนาสมาธ
4: ิแปลว่าสมาธินิ่งแน่ว
3: ขอแปลใหม่เน
5: า
3: ะเฉียดฌานนี่มันไม่ตรงประเด็นมันน่าจะหมายถึงสมาธิที่เข้าไปมั่นคงขึ้นเนี่ยเป็นว่ามันเริ่มเขาเรียกอุปะเนาะอุปะแปลว่ามั่นนะเนาะจาระเนาะอุปจาระ นะคะคือทำให้มันเข้าไปมั่นคงในอารมณ์นั้นขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับนิ่งแน่วนะแต่ถ้ามันนิ่งแน่วนี่มันเป็นอัปปนาพวกต้องตั้งใจทำนะพอจิตมันนิ่งลงไปในอารมณ์นี้มันจะม้วนขนาดเลยนะมันจะดิ่งอู้อาจารย์เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันตอนนั้นเป็นชาวบ้านอยู่เป็นชาวธรรมแล้วมันโหมันตื่นเต้นจนถึงขนาดเดินออกมาเนี่ยแบบอยากจะตะโกนให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเอ้ยมันม้วนจริงๆแบบเป็นเอามากเลยนะครับแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากจะบอกเพราะมันเกิดมาไม่เคยอ่ะคือส่วนมากชีวิตชาวบ้านก็สุขจากการกินการนอนการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสุขแป๊บเดียวละหายสุขแป๊บเดียวละหายแต่พอเจอสุขนั้นมันบื้อโอ้โหมันวืดมันโอ้ยเสร็จแล้วมันก็จางคายมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ก็ไม่เกิดปัญญาเนาะก็แบบโอ้โหซีซาดกับมันอยู่นั่นแหละไปจ้องไปเพ่งมันอยู่นั่นแหละนะมันมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อีกความสุขในสมาธินี่ก็โอเคแต่ว่ามันมีความสุขอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นสุขในนิพพานสุขในการทำความดีสุขในกุศลสุขในการรักษาศีลสุขในการฟังธรรมสุขในการ อ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการอุทิศกุศลให้คนอื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของคนอื่นสุขจากการได้แสดงธรรมสุขจากการได้ฟังธรรมเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะเด็กๆเด็กๆจำไว้นะพวกเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ถ้าเขาถามว่าเธอได้อะไรก็บอกว่าได้ความสุขใหญ่มากเลยนะบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยความสุขของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรต้องมีเงินต้องได้ซื้อเต็มที่ต้องได้สนองความอยากเต็มที่เราคิดว่าความสุขเรามีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงมีความสุขอย่างอื่นเยอะมากเลยนะมาวัดครั้งนี้ก็ได้รู้ว่ามีความสุขมากมายที่เราจะไปเสพได้อย่างสบายสบายไม่ต้องมาหมกมุ่นแค่สุขจากการเห็นสวยฟังเพลาะดมหอมเข้าใจไหมลูกสมาธิก็มีสามระดับสติก็มี3อย่างใช่ไหมก็มี3ระดับเหมือนกันนะคะเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าเขาถามว่าเธอได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิมั่งหรือเปล่าเราก็รีบตอบเลยฝึกอยู่เป็นประจำ

0: ได้ตอบอย่างนี้นะเธอฝึกยังไงก็ฉันอยู่ที่บ้านเวลาฉันกวาดบ้านฉันก็ฝึกสติไปด้วยนะฉันทำอะไรฉันเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วฉันจะไปฉันก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นฉันก็เฝ้าดูความไม่เที่ยงชีวิตนี่มันไม่เที่ยงจริงๆชีวิตนี่มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงๆและชีวิตนี่มันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฟังให้ดีนะเอาประเด็นนี้ให้ดีว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
0: จริงหรือไม่จริงคะ
1: จริง
0: เอางั้นท่องคาถาก่อนนะว่าอานิจจัง
1: อานิจจัง
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
0: ทุกขัง
1: ทุกขัง
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
1: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
0: ้อนัตตา
1: อนัตตา
0: ตาอย่างเดียว
1: ตาอย่างเดียว
0: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
1: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
0: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
0: หูอย่างเดียว
1: หูอย่างเดียว
0: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
1: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
0: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
0: ใจอย่างเดียว
1: ใจอย่างเดียว
0: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
0: ร่างกายอย่างเดียว
1: ร่างกายอย่างเดียว
0: ก็คือก้อนสกปรก
1: คือก้อนสกปรก
0: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
0: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
1: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
0: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
1: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
0: ไปคบคนดี
1: ไปคบคนดี
0: ไปฟังธรรมะดี
1: ๆไปฟังธรรมะดี
0: ๆไปทรงจำธรรมะดี
1: ๆไปทรงจำธรรมะดีๆ
0: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
1: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
0: แล้วดำเนินชีวิต
1: แล้วดำเนินชีวิต
0: ในคันลองแห่งความดี
1: ในคันลองแห่งความดี
0: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
1: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
0: เท่านั้นเอง
1: เท่านั้นเอง
0: มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาฝึกเข้าใจไหมคะ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
4: ให้

0: ร่มใจ
1: คุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
2: แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
3: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2500